0: ข้อความเข้ามาทักทายกันทาง Facebook นะคะ
1: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งหายไปไหนแล้วนะอ๋อคุณก้องบอกว่ายูเครนจะไม่ยันสงครามกับรัสเซียอยู่ได้ยังไงตั้ง5ปีเพราะว่ารัสเซียทำสงครามกับนาโต้ครับอืมก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าอย่างไรต่อนะชาตินาโต้ทั้งหลายนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะและคุณแก้มเมื่อสักครู่เล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องสาวๆขาดตลาดใช่ไหมที่เวียดนาม
0: ใช่ผู้ชายเริ่มเยอะกว่าผู้หญิง
1: และผลกว่าจะเห็นเนี่ยก็สักพักหนึ่งเลยนะคะกว่าจะรู้ว่าเริ่มหาแฟนไม่ได้ไม่สามารถสร้างครอบครัวได้มีบุตรไม่ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในแง่ประชากรศาสตร์และกำลังการผลิตของประเทศได้เลยทีเดียวอย่างที่หลายๆประเทศเจอกันอยู่ณตอนนี้อย่างเช่นไทยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ฉันมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเดทติ้งพูลใหม
0: ่ยังไงคะ
1: สัปดาห์ก่อนจัดกับคุณพัตตี้ก็แหมเมากันไปเดี๋ยวนี้เขามีเดทติ้งพูลหรือว่าที่หนุ่มสาวเขาจะไปเดทไปหาคนที่คนคุยคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันบ้างแหละแหมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแบบ High School Sweetheart นะคะมีแบบความรักได้ในวัยหวานนะบางคนกว่าจะเจอก็โตแล้วนะก็มีเดทติ้งพูลหลายๆแบบนะแล้วก็ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาจัดงานฉันไปวัดตามลำพัง I'm single at the temple ประมาณนี้
0: สายบุญ
1: สายบุญแล้วจะได้มีความเชื่อหรือว่ารสนิยมการใช้ชีวิตที่มันใกล้เคียงกันไงคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับข่าวนี้ที่ฉันได้มาจาก The Korea Times นะคะ The Jogye Order of Korean Buddhism's Hit Matchmaking Program Nanyun Jello is taking its search for love nationwide เขาก็อยากจะให้คนเนี่ยได้มาเดทกันเจอกันรักกันบ้างเถอะเครียดกันและในหลายๆอย่างนะคะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนโสดมาพบเจอกันหรือว่าเดทติ้งพูนั่นแหละพระท่านบอกว่า อัตราความสำเร็จในการจับคู่หรือว่าแมทช์เมคกิ้งเนี่ยนะสำเร็จมากกว่า 50% เลยทีเดียวโอ้โหไปต่อได้นะคะเป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้หนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยมาเจอกันเขาก็มีกิจกรรมทั้งโยคะคู่รักนะคะการนัดบอร์ด blind date เดินวิ่งเก็บขยะแหมทำสาธารณกุศลไงไม่นานมานี้โครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นแล้วก็มีหนุ่มสาวเนี่ยนะเข้าร่วมสมัครเขาจัดไปในวันที่11ถึง12ที่ผ่านมานะคะคนที่สมัครร่วมโครงการเนี่ยนะมากถึง 4,000 กว่าคน
0: โอ้โห
1: เป็นไงล่ะป๊อปปูล่าน
0: ี่คือ
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้ได้เยอะขนาดนี้หรือเขาต้องจัดกันกี่วันเน
1: า
0: ะ
1: จะต้องเป็นแบบเป็นแคมเปญที่ทำกันนานๆหรือเปล่านะ
0: หร
1: ือ
0: ทีเดียวไหว
1: เขาบอกว่าแบ่งออกเป็นผู้ชาย 1,655 ส่วนผู้หญิงเนี่ย 2,570 นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นผู้ชาย10ผู้หญิง10ทำให้ในแต่ละรอบนะคะทำให้โครงการนี้เนี่ยมีอัตราส่วนการคอมเพทิทีฟการแข่งขันนะสูงมากคือคนสมัครมาแต่คนที่มาได้เนี่ยมีแค่10นะคะเดี๋ยวน่าจะทำต่อไปในอนาคตนะเขาบอกว่าอัตราส่วนการแข่งขันเนี่ยผู้ชาย 165.5 ต่อ1โถ และผู้หญิง 257 ต่อ1นะคะแหมไม่ได้ไปแป๊บๆจบเขามีครั้งคืนจะได้แอบมองแบบสังเกตการนะคะวัดเนี่ยคือวัดนักซันซาที่เมืองยางยางจังหวัดคองวอนนะคะที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เนาะกิจกรรมก็อย่างที่ฉันบอกไปมีหลายกิจกรรมเลยนะจัดที่วัดแล้วก็เขามีชายหาดไปแบบบีชเดทโรแมนติกได้นะคะผู้ริเริ่มค่ะคือมูลนิธิสวัสดิการสังคมของคณะสงฆ์จกเจแห่งเกาหลีนะคะร่วมกับมูลนิธิการท่องเที่ยวคังวอนและหน่วยงานอื่นๆนะจัดอีเวนต์นี้นะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมที่คนโสดค่ะไม่ใช่แค่ผู้ที่สนใจในเรื่องศาสนาเนี่ยจะสามารถมาร่วมได้และอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าพระท่านบอกว่าอัตราความสำเร็จในการจับคู่เนี่ยสูงถึง 50% หลายคู่แบบทำยังไงทำกุศลร่วมกันหรือว่ามีความคิดความเชื่อที่มันมีเรื่องศาสนามาเป็นจุดร่วมเนี่ยได้แต่งงานกันในที่สุด ผลสำรวจแนวโน้มการแต่งงานจากสถาบันสุขภาพและกิจการสังคมแห่งเกาหลีใต้นะคะบอกว่าในปี2022จำนวนการแต่งงานของชาวเกาหลีใต้เนี่ยลดลงต่ำที่สุดเลยนะอยู่ที่ 192,000 ครั้งเท่านั้นเองนะคะเราก็มีเพิ่มแบบกระดึบกระดึบขึ้นมานิดนึงคือช่วงนั้นโควิดด้วย2022นะคะพอปี2023เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ประมาณเพิ่มมา 2,000 ครั้งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงปี2024ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าอัตราการแต่งงานโดยรวมของชาวเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะเขาก็เลยเนี่ยแหละต้องคิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆจัดกิจกรรมให้คนได้มาเจอกันรักกันอย่างสิงคโปร์เขาก็มีการทำแอปเหมือนเดทได้โดยรัฐบาลเป็นคนทำค่ะถ้าหากว่าแมทช์กันได้ดีเดี๋ยวเขาจ่ายค่าข้าวให้นะ first date มือแรกเป็นต้น
0: ค่ะโอ้นี่นึกถึงแบบสมัยก่อนเลยเนาะเวลาที่แบบว่าเขาไปพบรักกันในงานบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็เป็นลูกสาวบ้านนั้นลูกชายมาเจอกัน
1: แม่พาลูกไปเจอกัน
0: มาทำบุญแล้วก็ไป
1: พบปะ
0: พบปะกัน
1: ตกลงเราไม่ต้องโฟกัสกับการทำกิจกรรมบุญละจิตใจวอกแวก
0: เฮ้ยเขาก็มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อยู่มันก็ทำให้ได้เห็นใช่ไหมว่าแบบคุณเป็นคนยังไงได้ประมาณหนึ่ง
1: เจริญสติเห็นหนอเห็นหนอชอบหนอดีหนอดีเหมือนกันหนออย่างนี
0: ้ขอไปดูอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเกี่ยวข้องกับทางเมียนมานะคะคือวันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมานะคะที่กรุงเทพนี้เลยนะแล้วก็มีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อเขาเอาไปลงก็คือว่าทางเมียนมาเนี่ยแจ้งกับในที่ประชุมว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีนะแล้วพวกเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงคือคำถามที่มีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ายังมีสวัสดิภาพดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าแข็งแรงดีนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณมาเรียเทเรซาลาซาโรนะคะก็เธอได้พยายามขอเข้าพบนางองซานซูจีนะคะอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีซึ่งถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเธอในปี2564นะทีนี้เนี่ยนางลาซาโรกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะบอกว่าเท่าที่ฉันจำได้เกี่ยวกับคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาต่อกรณีขององซานซูจีก็คือเธอมีสุขภาพแข็งแรงดีและจากที่เขาพูดก็คือเธอเปรียบเสมือนญาติเปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวดังนั้นพวกเราจะดูแลเธอเองนะคะสำหรับนางองซานซูจีนะคะก็กำลังรับโทษจำคุก27ปีจากข้อหาต่างๆหลายคดีที่กลุ่มพันธมิตรของเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นเพื่อกีดกันเธอออกจากการเมืองนะคะมีทั้งข้อหายุยงปลุกปั่นทุจริตคอร์รัปชันโกงเลือกตั้งและการละเมิดกฎหมายความลับของรัฐโดยเธอได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ทำผิดใดๆนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่านางองซานซูจีเนี่ยพำนักอยู่ที่ใดแต่นางลาซาโรก็เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเธอถูกย้ายไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้เฉพาะโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในรอยเตอร์สนะมีการเอาไปลงเอาไว้นะมีพาดหัวข่าวว่าเมียนมา Tales ASEAN แล้วก็ใช้เครื่องหมาย Sister Aung San Suu Kyi will be looked after นะคะนี
1: ่ look after คำนี้มันต้องใช้ด้วยกัน look และ after แปลว่าดูแล ไม่ใช่ look up to มองเป็นแบบอย่าง
0: ก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็มีแม่ย้ำคำว่า sister ด้วยนะที่ทางฝั่งเมียนมาเขาเรียกนะคะว่าเดี๋ยวจะดูแลเป็นหนึ่งเป็นญาติเป็นพี่สาวอย่างนี้นะคะ
1: แต่ก็ยังไม่มีใครเห็นนะว่าเธออยู่ตรงไหนอย่างไรสบายดีหรือเปล่านะคะท่ามกลางการเรียกร้องของผู้สนับสนุนเชื่อมั่นในตัวเธอและบุตรชายของเธอด้วย
0: ค่ะนะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันนะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเนื่องจากอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลติดภารกิจนะคะเราได้เชิญดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ RELOS และผลกระทบต่อเมียนมานะคะกรอบความร่วมมือนี้คืออะไร RELOS นะคะย่อมาจาก Reciprocal Exchange of Logistics Support นะคะก็เป็นกรอบตกลงความร่วมมือทางด้านซัพพอร์ตการส่งกำลังบำรุงทหารแบบต่างตอบแทนนะคะที่จะช่วยให้กองทัพของ2ประเทศเนี่ยสามารถเข้าถึงฐานทัพท่าเรือสนามบินให้อีกฝ่ายเนี่ยเติมเชื้อเพลิงซ่อมบำรุงได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นสนธิสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันระหว่างอินเดียและรัสเซียนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อเมียนมาอย่างไรจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากจุดนั้นมากนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณกฤตค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณน้ำหวานกับคุณแก้มนะครับหรือทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์เข้าสายจากที่ไหนคะ
4: อยู่บ้านครับวันนี้อยู่ที่บ้านครับจะต้องเตรียมเข้าทำงานแล้วครับนะครับ
3: ค่ะเห็นหัวข้อของคุณกฤตนะคะกรอบความร่วมมือที่ว่านี้ช่วยปูแบ็คกราวด์ให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับก็อย่างที่คุณน้ำหวานได้พูดไปเมื่อกี้ถูกต้องหมดเลยนะครับก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยพอดีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการหับโลจิสติกนะครับเมียนมา กับหับโลจิสติกจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียนะครับแต่ไปนิดนึงเรื่อง RELOS ซึ่งก็มีหลายๆคนก็โทรศัพท์เข้ามาคงจะมีความสนใจแหละครับนะฮะมีสองท่านที่พูดถึงกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ถามผมว่าแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อเมียนมาล่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปนะครับว่ามันมีกรอบความร่วมมืออันนี้อยู่ระหว่างรัสเซียกับอินเดียเพราะรัสเซียกับอินเดียเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนทหารนะครับก็คือให้ทหารหรือเรือรบหรือแม้กระทั่งฐานทัพเนี่ยเข้าไปใช้กันร่วมกันนะครับสามารถที่จะร่วมกันใช้ในเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามรับรองให้เป็นกฎหมายไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะเดือนธันวานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเดือนมกราคมก็มีการเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็ประมาณกลางๆเดือนมกราของปีนี้นะครับก็มีการระยะมีการบังคับใช้นะครับกรอบความร่วมมือนี้แล้วอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีก5ปีนะครับก็กรอบความร่วมมือเนี่ยมีระยะเวลา อยู่5ปีแล้วก็ยังสามารถต่อได้อีก5ปีนั่นหมายความว่า10ปีที่ผ่านกำลังจะไปเนี่ยนะครับก็คือรัสเซียกับอินเดียนี่ได้จับมือกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครเคยติดตามเรื่องของLEMOA นะครับก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างของอินเดียกับสหรัฐอเมริกาก็เคยมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนฐานทัพนะครับกองกำลังนะสถานที่พักที่ซ่อมบำรุงนะครับต่างๆในเรื่องของโลจิสติกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องการทหารเนี่ยระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าในช่วงนั้นเนี่ยเอ๊ะหรืออินเดียกำลังมีปัญหากับจีนหรือเปล่าเพราะว่าตอนชายแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนกับจีนนะครับบ้างเล็กน้อยทางด้านทิเบตแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อินเดียก็เลยไปจับมือกับสหรัฐอเมริกา แต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรผมดูแล้วมันไม่ได้มีผลเลยในขณะที่คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือกลุ่มคอสนี่ก็คือ QUA แล้วก็ D นะครับก็คือมีอินเดียมีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาแต่พวกนี้แหละก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ซ้ำไปนะครับกลุ่มคอสเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วมีการจับมือกันเนี่ยเพื่อที่จะมาส่งเสริมหรือว่าพิทักษ์ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเดินเรือแบบเสรีนะทางอินโดแปซิฟิกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็พยายามจะใช้ข้ออ้างอันนี้มาเป็นการทานอำนาจของจีนที่กำลังลุกเข้ามาในเกาะเตียวหยูในยุคนั้นนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือทำมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าพอมาทำกับอินเดียเนี่ยอินเดียก็มาตั้งก่อความร่วมมือ LEMOA นะฮะก็คือร่วมกับทางสหรัฐอเมริกานี่ก็มา10กว่าปีจนกระทั่งยกเลิกไปแล้วเพราะว่าลงนามเมื่อปี2016นะฮะมานานมาแล้วแหละก็แต่พอมาครั้งใหม่เนี่ยมาจับกับรัสเซียครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปว่าเอ๊ะรัสเซียคิดอะไรกับอินโดแปซิฟิกหรือว่าทางเอเชียแปซิฟิกตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยจะหลุดกรอบของการเป็นพี่ใหญ่ในฝั่งของด้านน้ำทะเลนี้นะฮะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจับตามองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นอินเดียเขาคิดอะไรนะครับแต่จริงอินเดียเองเนี่ยลุกเข้ามาในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต้องอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตั้งแต่อินเดียทางรัสเซียเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างเมียนมากับรัสเซียนะครับแล้วก็มีการส่งตั้งแต่ยุคของโควิด -19 นะครับแล้วก็รัสเซียก็ส่งวัคซีนมั่งอะไรมั่งมาให้กับเมียนมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ยังไม่เท่านั้นก็คือรัสเซียเองนี่ก็มาสร้างสัมพันธไมตรีในช่วงของแผ่นดินไหวนะครับของที่มันดาเลเนี่ยรัสเซียก็เป็นชาติแรกๆนะฮะอันนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งกำลังของนักหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้าไปสู่เมียนมาแล้วก็ยังมีการลงนามในการที่จะเข้าไปฟื้นฟูเอาท่าเรือถวายนะครับขึ้นมาหลังจากที่ไทยเราข้างค้างนะแล้วก็ค้างตึงไว้ตั้งหลายปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกันต่อนะครับจนกระทั่งถูกยกเลิกสัญญาการสร้างท่าเรือถวายไปนะครับรัสเซียก็เข้ามาสวมบทบาทตรงนั้นแล้วรัสเซียเองเนี่ยยังเข้าไปเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันจริงๆอ่ะถวายมันไม่ได้ห่างจากประเทศไทยหรือว่ากาญจนบุรีสักเท่าไหร่เลยแค่200กว่ากิโลเมตรแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่รัสเซียได้แผ่ขยายอิทธิพลลงมาทางใต้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารัสเซียเขาคิดอะไรกับทางย่านน้ำแถบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รัสเซียโดนปัญหาของยูเครนเข้ามาแล้วก็ทำให้ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาประท้วงออกมาแซงชั่นอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามรัสเซียก็ได้แสดงบทบาทแล้วก็ให้เห็นว่าฉันนี่เป็นพี่ใหญ่นะเพราะดังนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ทางด้านประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าเป็นเล็กด้อยพัฒนาเนี่ยรัสเซียเขาแสดงบทบาทเข้ามาอย่างเรียกว่าผิดหูผิดตาทีเดียวนะครับจากเดิมเนี่ยมีแต่จีนนะฮะที่เข้ามามันอาจจะเป็นการคานอำนาจระหว่างจีนกับรัสเซียหรือว่าจีนกับทางส่วนของอินเดียหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้อินเดียไปจับมือกับรัสเซียนะครับในการลงนามแต่บางคนก็มองแปลกนะครับมองว่าเอออินเดียเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเหยียบแคมเรือสองแคมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอินเดียเองเนี่ยก็เป็นชาติที่ฉลาดพูดง่ายๆนะฮะก็เราคงไม่ใช้คำอื่นนะครับเราคงต้องบอกว่าเขาฉลาดแล้วก็รู้จักใช้โอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองยาวๆแล้วก็ลองดูให้ได้ว่าไทยเนี่ยเราจะได้จะเสียอะไรกับตรงจุดนี้ไหมนะครับในเมื่อรัสเซียแพร่ขยาย

0: อันดามันหรือทะเลอินเดียตรงนั้นนะครับเพราะว่ารัสเซียเขาคงมองลึกเข้าไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกนะครับตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราจับตาก็คือว่าในกรณีที่เมียนมาเองเนี่ยภายในของเมียนมาก็ยังมีปัญหากันอีกเยอะนะครับไม่ยังไม่สามารถที่จะสันติภาพยังไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้ใกล้มากมายนักเนี่ยแล้วอินเดียเมียนมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์โลกในวันนี้นะครับแล้วก็ทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงเนี่ยเมียนมาเองก็ใช้วิธีการปรับตัวนะครับด้วยการสั่งห้ามการนำเข้ามั่งนะออกกฎหมายเรื่องของ earning money เรื่องของการขอใบอนุญาตนำเข้าบ้างเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยสินค้าที่ในตลาดของเมียนมาเองเนี่ยได้ขาดแคลนของสินค้านำเข้าไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องดูว่าถ้าในกรณีที่รัสเซียเข้ามาแล้วเนี่ยรัสเซียต้องการอะไรรัสเซียต้องการผลักดันอะไรนะครับแล้วอินเดียเองเนี่ยอินเดียก็อาศัยจุดนี้เข้ามาเกาะกระแสหรือว่ามาเป็นตาอยู่นะฮะความภูมิเพียวไปกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอินเดียเองเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาเรื่องของHeavy Ion นะครับหรือว่าเรื่องของแร่ธาตุหายากเนี่ยกับทางเมียนมาแล้วนะครับเพราะว่าอันที่เราก็ทราบกันดีว่าไอ้พวกแร่ธาตุหายากเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยนะครับก็ส่งตรงเข้าไปที่ประเทศจีนจนทำให้ประเทศจีนเนี่ยมีการ อำนาจในการคานอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกาและอเมริกาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอินเดียพอกระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องการเป็นตะอยู่ที่จะมาคว้าภูมิเพียวๆไปกินไหมนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องดูในขณะที่ไทยเราเองเนี่ยถ้าว่าไทยเราสามารถที่จะฉกฉวยโอกาสตรงนี้นะครับในการเจรจาหรือว่าในการที่กระโดดเข้าไปขอแจมด้วยนะครับเราคงไม่มีกำลังทหารมากมายเพียงพอขนาดที่จะไปเล่นกับยักษ์ใหญ่หรือว่าพวกมหาอำนาจทั้งหลายแหล่ทั้ง3ประเทศรวมทั้งอินเดียด้วยก็เป็น4ประเทศเนี่ยนะครับทั้งจีนอินสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับที่มาลงกระโดดลงมาเล่นตรงนี้เนี่ยแล้วเราถ้าว่าในเมียนมาเองเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความสงบเรียบร้อยภายในมันยังไม่เรียบร้อยหรือว่ามันยังมีปัญหากันอยู่เยอะเนี่ยถ้าเราจะฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยนะเหมือนกับที่อินเดียเขากำลังฉวยโอกาสจับมือกับทางรัสเซียเนี่ยนะเราจะได้อะไรมากกว่านี้ไหมหรือว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องจับตามองนะครับทีนี้เรามาหันมาดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกรอบความร่วมมือที่ว่านี้นะครับRELOS เนี่ยทางรัสเซียกับอินเดียจับมือกันเนี่ยรัสเซียเพียงแค่อยากจะใช้ตรงนั้นเป็นฐานซ่อมนะแซมฐานซ่อมแซมหรือว่าบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆหรือว่าการหามุมมองต่างๆในอินเดียเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาจริงหรือไม่หรือว่ารัสเซียเองเนี่ยจะมองแค่เป็นอินเดียเป็นทางผ่านนะแล้วก็โดดเข้ามาคว้าเอาทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาหรือจะมองลึกเข้าไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไทยนะครับแล้วคือว่าพวกเราชาวไทยเนี่ยต้องช่วยกันจับตาแล้วก็มองดูว่าจริงๆอ่ะเขาคิดอะไรนะครับแล้วก็เราจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ได้อะไรได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภาคเอกชนนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับ3ปีมานี้ก็3รัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องพยายามที่จะต้องจับตาดูแล้วก็เอกชนเราก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะจับตากันนะครับช่วยกันดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีความน่ากลัวอะไรกันมากไหมหรือว่ามีกระแสอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมนำแนวคิดอันนี้เข้ามาพูดนะครับครับ
1: ค่ะเป็นพลวัตที่เราต้องจับตากันต่อไปนะคะสำหรับกรอบความร่วมมือนี้และผลกระทบต่อเมียนมาที่เป็นหนึ่งในชาติอาเซียนด้วยนะคะและการเมืองของเมียนมาเองเนี่ยก็ต้องตามกันต่อด้วยนะคะ
0: ใช่ครับครับผม
2: วันนี้ก็

0: นะถ้างั้นทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะก็ฝากสำหรับชาวไทยด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ครับผมค่ะครับผม
0: ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกฤษฐา
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนในเช้านี้กันแล้วนะคะ
0: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในบ้านเราซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณชัวก็ได้แสดงความเสียใจนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะที่ลาดพร้าวซอย1เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจมากๆนะคะแล้วก็เราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คล้ายๆกันเนี่ยมาก็ไม่น้อยนะ
2: หลายครั้งพื้นที่ที่เป็นที่อับที่ปิดนะคะแล้วโครงสร้างมันอาจจะไม่ใช่มีทำไว้อย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉนวนตอนนั้นฉนวนกันความร้อนใช่ไหมคะที่ซันติก้าที่นานมาแล้วนะแล้วก็มีสถานการณ์ผับอีกที่หนึ่งสระบุรีหรือเปล่า
0: ที่ชลบุรีไหมหรือเปล่านะ
2: ประมาณนี้อ่ะค่ะขออภัยนะจำไม่ได้เป๊ะๆนะคะแล้วก็ลักษณะนี้อีกเป็นที่ที่มีคนไปรวมกันเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อ
0: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ทางหนีไฟก็ไม่ชัดเจนด้วยเข้าออกกันได้ยากลำบากนะคะตอนนี้เนี่ยสื่อนอกที่นำไปลงนะคะอย่าง Reuters ค่ะลงเอาไว้บอกว่า Bangkok Pub Fire kills at least 27 people นะคะหรือว่าอย่างชิงหัวนิวนะคะก็ได้ลงข่าวไว้ว่า a fire at pub near Lat Phrao Road in Bangkok's Chatuchak District killed 27 injured more than 10 others late Sunday นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะส่วนอันนี้นะคะ BBC ลงไว้ at least 27 killed in Bangkok bar fire AP ค่ะ a huge fire that engulfed a pub in Bangkok early on Monday morning killed at least 27 people นะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
2: ไฟไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราต้องศึกษาเรื่องทางหนีไฟนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างถึงจะรอดชีวิตได้นะคะก
0: ็
2: เรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะแก้มกับน้ำหวานลากมูฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 ค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็สังเวยไป27ศพบาดเจ็บอีก18นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา

0: ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงชื่อดังโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยเปลวไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีสุทธิสารพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.รวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆต้องระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงนะครับในเวลาประมาณเที่ยงคืน32นาทีต่อมาครับเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีโดยมีนายธีรพัฒน์ข้าชมาศอธิบดีปภ.และนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอธิบดีปภ.ก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ก็พบว่าผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีจำนวนทั้งสิ้น27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งลำเลียงนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางด้านของนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในทุกมิติอย่างละเอียดและรวดเร็วที่สุดทั้งเรื่องของการสืบสวนหาสาเหตุไฟไหม้และติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดจนการประสานงานติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตและเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามขั้นตอนทางกฎหมายล่าสุดทางปภ.ครับมีการสรุปรายงานอัปเดตยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่27รายเป็นชาย9รายหญิง18รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด18รายครับซึ่งแพทย์ได้คัดแยกประเภทอาการและนำส่งโรงพยาบาลต่างๆประกอบด้วยผู้ป่วยเคสสีแดงอาการสาหัส8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลเกษตรและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแห่งละ1รายครับส่วนผู้ป่วยเคสสีเหลืองอาการปานกลาง7รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4รายโรงพยาบาลตำรวจ2รายโรงพยาบาลปาโลเกษตร1รายและผู้ป่วยเคสสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อย3รายนำส่งโรงพยาบาลปาโลเกษตรทั้งหมดครับโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและทีมแพทย์นิติเวชยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งดำเนินการกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปครับ
1: ค่ะทางด้านของกทม.นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะคะย่านลาดพร้าวก็คือโรงเบียร์ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยทางกทม.ได้ส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงสาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผู้ว่ากทม.บอกนะคะว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าวแต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปข้อเท็จจริงกทม.ก็จะตรวจสอบเอกสารการ การอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนและสภาพของทางหนีไฟความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินและการมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพเบื้องต้นก็พบว่าร้านมีทางหนีไฟ2 จุดโดยหนึ่งในนั้นค่ะเป็นทางผ่านโซน

0: ครัวซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่ซ
1: ึ่
0: งวันนี้ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะ
1: หากก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการคือ27รายก็ส่วนใหญ่สำลักควันบริเวณห้องน้ำและทางหนีไฟเนื่องจากพยายามวิ่งหนีหาทางออกเปลวเพลิงและความร้อนจัดครับรวมถึงทางออกของร้านที่คับแคบทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม63รายอาการหนักกว่า20คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีบาดแผลจากการถูกไฟลวกและก็สูดดมควันไฟและมีบาดแผลจากอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะจากเรื่องของโศกนาฏกรรมค่ะไปที่ข่าวการเมืองอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะรายงานกันให้ทราบค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านได้พูดก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าคือโกงสว.เพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจัดตั้งผู้สมัครเพื่อมาจัดทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นๆและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐต้องย้ำว่าคดีโกงสว.เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเป็นหนทางที่บางกลุ่มการเมืองพยายามใช้คุมองค์กรอิสระและทำให้กลไกในการตรวจสอบอ่อนแอนายภริศบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังค้างอยู่ที่2หน่วยงานก็คือที่กกต.ที่ต้องมีมติภายในเดือนกันยายนนี้จะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือไม่ตามมติคณะไต่สวนชุดที่26ที่บอกว่ามีผู้มีมูลความผิดทั้งหมด229คนและกรมสอบสวนคดีพิเศษบนฐานความผิดเรื่องอ้างยี่และฟอกเงินสิ่งที่สังคมมีความกังวลใจมากที่สุดก็คือเรื่องจะไปไม่ถึงศาลสิ่งสำคัญของกิจกรรมคือนำเอาหลักฐานบางส่วนมากางให้สังคมได้รับรู้รวมถึงมีพยานบุคคลที่ได้ไปรู้เห็นในเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากหากคดีดังกล่าวไปไม่ถึงศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าจะเอาหลักฐานที่นำเสนอในวันนี้ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่นายภริศก็บอกว่าเรากำลังตรวจทานกับเจ้าของหลักฐานอยู่ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะส.ส.ภูมิใจไทยและญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพันพยานแฉหัวสว.พักส้มกลางหลักฐานโชว์เล็งคุมกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญภริศปูดยื่นเงินล้านปิดปากปชป.จัดสัมมนาส.ส.ถกวางยุทธศาสตร์สมัยประชุมหน้ามาร์กเตรียมจัดหนักอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินด้านเลขาปปช.ประกาศสู้ทุกรูปแบบโว21เสียงเหนียวแน่นส่วนการดีลุยแพลตฟอร์ม2รัฐจับพิรุธโครงการสอดทุจริตเพิ่มบัญชีนวัตกรรมและพรก.กู้เงิน400ล้านบาทขณะที่ชวนจวกปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เกิดจากการบริหารงานกระทรวงมหาดไทยย้ายผู้ว่าหวังผลการเลือกตั้งด้านพรรคประชาชนจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.นำพยาน4คนจาก4จังหวัดคดีหัวสว.แฉพฤติการกระบวนการโกงอ้างญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเอี่ยวจ่ายเงินจ้างพร้อมนัดแนะขั้นตอนชี้หากสำเร็จจะสามารถคุม3องค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญได้ยันคนกลุ่มสีน้ำเงินโทรมาให้หยุดออกมาแฉปมเฉาแลกกับเงินจำนวนหลักล้านบาทส่วนภริศชี้โกงสว.ไม่ใช่แค่หัวแต่ใช้เงินและผลประโยชน์จ้างคนลงคะแนนเสียงหว่านกกต. DSI ปล่อยเกียร์ว่างเป่าคดีไม่ถึงศาลจี้2หน่วยงานส่งหลักฐานสาวถึงตัวใหญ่ลั่นไม่ใช่เอาแค่สว10ถึง20คนไป2เวยค่ะก็รวมถึงประเด็นเรื่องการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะคะ
1: ครับมีต่อกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผลสำรวจออกมาจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีการสำรวจมาตั้งแต่วันที่7ถึง9กรกฎาคมครับจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกษียณอายุราชการทั่วประเทศกว่า 1,300 ตัวอย่างครับเกี่ยวกับวิกฤตความโปร่งใสในระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผลการสำรวจระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการอย่างราก

0: ลึกทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆโดยในประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.69 ระบุว่าเคยได้ยินข่าวและร้อยละ 23.05 ไม่เคยได้ยินข่าวและไม่มีประสบการณ์ตรงและมีถึงร้อยละ 6.2 ครับที่ยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์ตรงเช่นถูกเรียกเงินหรือว่าผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านส่วนการทุจริตสอบในส่วนราชการอื่นๆนั้นมีผู้ที่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 62.06 ไม่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 31.37 เคยมีประสบการณ์ตรงร้อยละ 6.57 ครับสำหรับขั้นตอนที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตมากที่สุดก็คือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ครับมาเป็นอันดับที่1ร้อยละ 35.73 ตามมาด้วยขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่งร้อยละ 30.61 และขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีร้อยละ 21.91 ส่วนแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาลต่อผลการสอบครั้งที่มีปัญหานั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 75.04 เห็นว่าควรยกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตรองลงมาร้อยละ 23.83 เห็นควรให้ยกเลิกผลสอบทั้งหมดแล้วก็จัดสอบใหม่และให้มีเพียงร้อยละ 1.15 นะครับที่เห็นว่าไม่ควรจะยกเลิกผลข้อสอบไม่ว่าจะ กรณีใดๆก็ตามในขณะเดียวกันที่จังหวัดหาดใหญ่ครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้ความเห็นต่อกรณีที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะชุดใหญ่ที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานโดยนายอภิสิทธิ์แสดงความกังวลและข้อเสนอแนะนะครับว่าโครงสร้างของคณะกรรมการควรจะดึงบุคลากรที่เป็นคนนอกระบบเข้ามาร่วมดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากว่าถ้าหากยังคงใช้คนที่อยู่ในระบบตรวจสอบกันเองมักจะประสบปัญหาในท้ายที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะสาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงและก็เกรงว่าบทสรุปของคดีทุจริตครั้งนี้จะจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบแทนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโผล่หนุนโลผลสอบฟันรายตัวมีหลักฐานการทุจริตมาร์กเสนอตั้งคณะกรรมการคนนอกสอบสวนโกงท้องถิ่นนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจโกงท้องถิ่นเจาะกลุ่มข้าราชการลูกจ้างรัฐ 75% หนุนโลผลสอบเฉพาะที่มีหลักฐานทุจริตชัดเจนด้านอภิสิทธิ์มองตั้งกรรมการสอบทุจริตควรใช้คนนอกวันใช้คนในทำระบบมีปัญหาสาวไม่ถึงผู้มีอำนาจจบที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับแทนครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้กับคนจีนค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะกรณีที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้คนจีนโดยควบคุมผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวม35คนในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้12กรกฎาคมทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการ

0: สอบสวนคดีตามกฎหมายรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะชงกุมารจีนอาชญากรรมข้ามชาติทลายแก๊งกุมารจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดรวบแล้ว32รายเร่งล่าที่เหลือจ่อฟันเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชน5แห่งเอี่ยวพร้อมชงยกระดับคดีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้านสถานทูตจีนรับทราบเรื่องและประสานความร่วมมือขณะที่กระทรวงสาธารณสุขฝากเตือนโรงพยาบาลและคลินิกอย่าเห็นแก่เงินทำลายความมั่นคงชาติค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดฉากเชิงรุกนะครับสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบโรงพยาบาล5แห่งที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพ่อทิพย์นะครับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้แก่เด็กชาวจีนเพื่อสวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายล่าสุดเล็งตรวจเช็คประวัติเวชระเบียนและเอกสารการคลอดย้อนหลังทั้งหมดด้านรองอธิบดีสบส.ครับออกโรงเตือนสถานพยาบาลคลินิกและประชาชนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นจนทำลายความมั่นคงของชาติขู่ถ้าหากผู้บริหารจงใจสั่งการเอื้อประโยชน์ขบวนการก็พร้อมจะลงโทษตามขั้นตอนสูงสุดไม่มีละเว้นนะครับโดยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.ครับก็เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสัญชาติบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกในระดับหนึ่งแล้วทั้งในส่วนของรายชื่อสถานพยาบาลรายนามผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยในสัปดาห์หน้าครับจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานจะทำการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง5แห่งอย่างละเอียดพร้อมทั้งออกหมายเรียกเชิญตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ถ้อยคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยกระบวนการตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่การคุ้ยประวัติเอกสารย้อนหลังรวมถึงตรวจสอบสมุดทะเบียนควบคุมการคลอดและเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบดูว่าขบวนการดังกล่าวมีการลงมือทำแทรกซึมไปแล้วมากน้อยเพียงใดสำหรับการเอาผิดและบทลงโทษทางกฎหมายนะครับรองอธิบดีสบส.ระบุชัดเจนว่าจะต้องมีการสืบสวนแยกแยะเป็นรายกรณีหากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบกิจการหรือว่าผู้บริหารไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลมีการปลอมแปลงหรือว่ามีการทำหลักฐานเท็จบุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายสถานพยาบาลและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามีความจงใจหรือว่าเป็นคำสั่งโดยตรงจากระดับผู้บริหารสถานพยาบาลในการเกื้อหนุนให้เกิดการทุจริตจะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศซึ่งจะต้องได้รับโทษทันขั้นรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับสธ.ลุยสอบ5โรงพยาบาลโยงพ่อทิพย์เช็คยิปเอกสารย้อนหลังหึ่มคลินิกโรงพยาบาลอย่าทำประเทศเสียหายจีนย้ำพร้อมร่วมมือไทยสถานทูตจีนแจงปมพ่อทิพย์ยันพลเมืองทำตามกฎหมายพร้อมร่วมมือไทยสบส.จ่อสอบ5โรงพยาบาลเอี่ยวสั่งตรวจสอบเวชระเบียนย้อนหลังตำรวจเร่งขยายผลคดีนายหน้าจัดหาบุคคลผู้ว่าจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะจากเรื่องพ่อทิพย์นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องยาเสพติดกับสังคมไทยโดยเมื่อสอบถามว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปัจจุบันก็พบว่า 75.09% มีการปราบปรามต่อเนื่องแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ 65.82% บอกว่าควรจัดการผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายต้นต่อให้เด็ดขาดและ 62.90% ระบุว่ามีข่าวขนยาเสพติดบ่อยครั้งปัญหายังคงรุนแรงและน่ากังวลประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลหนูปราบปรามยาเสพติดคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลอนุทินปราบยาเสพติดได้อาจารย์สวนดุสิตแนะต้องแก้โทษให้หนักขึ้นโดยเฉพาะกรณีผิดซ้ำรัฐบาลเตือนอย่ารับฝากสัมภาระย้ำกัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในต่างประเทศค่ะขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้

0: ความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
1: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
0: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับหอการค้าไทยก็จี้รัฐบาลให้ใช้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเศรษฐกิจครับเมื่อวานนี้นายวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็เปิดเผยถึงมุมมองเศรษฐกิจและการประเมินผลงานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินนะครับที่กำลังจะบริหารประเทศครบ90 วันโดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์โลกที่รุนแรงและปัญหาระหว่างประเทศโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางทำให้ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นการประคับประคองประเทศผ่านวิกฤตมาได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจัยภายนอกจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชะลอลงบ้างทางหอการค้าไทยก็มองว่าจากนี้ไปจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของการบริหารระยะกลางและระยะยาวโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเป็นงบประมาณชุดแรกภายใต้ฝีมือการบริหารของรัฐบาลชุดนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมหรือว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือที่แท้จริงว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างควบคู่กับเม็ดเงินงบประมาณใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนกรณีผลสำรวจคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ลดลงนั้นนะครับถ้าหากรัฐบาลต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจะต้องเร่งออกนโยบายใหม่โดยเฉพาะการบริหารจัดการเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสำหรับประเด็นการใช้งบประมาณตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลนายวิสิทธิ์ก็เน้นย้ำนะครับว่างบประมาณทุกบาทควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวหากเงินกู้ถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนในลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าหากนำเงินกู้ไปใช้จ่ายในลักษณะของการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้หมดไปเป็นครั้งๆโดยไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตก็จะน่าเป็นห่วงครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับเอกชนจี้รัฐบาลใช้คุ้มค่าปลุกลงทุนลุ้น400,000 ล้านฟื้นเศรษฐกิจชี้เป็น KPI วัดผลงานคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแจงหรือสัญญาซื้อไฟต้องดูแลประชาชนยึดสมัครใจ IMF ชูไทยฮาร์ดแวร์ AI ของโลกหอการค้าจี้รัฐบาลใช้เงินกู้400,000 ล้านให้คุ้มค่าหวังสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชี้เป็น KPI วัดผลงานทีมเศรษฐกิจในอีก3 เดือนรัฐบาลยันหรือสัญญาซื้อไฟฟ้าเอกชนเพื่อความเป็นธรรมครับ
2: ขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสก็ทวีความรุนแรงอีกครั้งนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะสหรัฐอิหร่านตอบโต้เดือดทรัมป์โจมตี140จุดชี้ต้องจ่ายราคาแพง IRGC ปิดฮอร์มุสยิงเรือไซปรัสฝืนกฎสงครามตะวันออกกลางส่อไม่จบง่ายเรือบรรทุกสินค้าของไซปรัสต้องสละเรือใกล้หน้าน้ำโอมานหนีตายหลังโดนอิหร่านถล่มด้าน IRGC สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะยุติการแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออกกลางเตือนกระทำการใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์จะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและฐานที่มั่นแห่งใหม่ของฝ่ายศัตรูในภูมิภาคจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีคู่หากเรือลำใดแหกกฎเจอมาตรการขั้นเด็ดขาดขณะที่สหรัฐเปิดฉากสั่งสอนรอบ3ฐานที่มั่นทางทหารราว140 แห่งทั้งฐานยิงขีปนาวุธโดรนคลังเก็บ

0: กระสุนเครือข่ายการสื่อสารและฐานเฝ้าระวังตามแนวชายฝั่งตอบโต้ยิงเรือพาณิชย์ส่งผลให้ลูกเรือคนหนึ่งสูญหายกล้าวอิหร่านต้องจ่ายด้วยราคาที่หนักหน่วงเหตุตัดสินใจผิดพลาดเองต้องชดใช้ค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงครับส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันแล้วก็มีกันทางฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรและอาจจะสูงมากกว่า3เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับขณะช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้ทางตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเฉพาะพื้นที่ระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีตราดก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ครับในมติชนอุตุเตือน30จังหวัดฝนตกหนักเมืองการเฝ้าระวังน้ำป่าไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งจีนอพยพ2ล้านคนขนาดเท่าประเทศฝรั่งเศสกรมอุตุเตือน30จังหวัดฝนตกหนักกทม.อ่วม 60% ครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีประเด็นเรื่องครูพาดหัวข่าวค่ะครูสอนเลขโหดตีก้นป.4ถึงป.6โดนเกือบยกห้องหวดไม่ยั้ง16ถึง50ทีฉุนทำการบ้านผิดโผล่ไม่หยุดครูโหดกลุ่มผู้ปกครองไม่ทนโร่เข้าแจ้งความเอาผิดครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีใช้ไม้เคาะทุเรียนตีก้นเด็กนักเรียนชั้นป.4ถึงป.6กว่า20คนไม่ยั้งเหตุไม่ยอมส่งงานหรือทำการบ้านผิดตะลึงพฤติกรรมสุดทมิฬกระหน่ำฟาดคนละ16ถึง50ครั้งจนเนื้อแตกระบมเขียวช้ำขู่ห้ามร้องไห้ด้วยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ติดตามและรับฟังรายงานสถานการณ์จากนั้นเวลา 1:45 น.นายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่ว่า

0: เห็นสภาพระเบิดปะทุทั้งร้านส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตสำลักควันเมื่อถามว่าพอทราบต้นตอสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกำลังให้ญาติมารายงานเพราะมีสายเข้าจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โทรเข้ามาซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและบันทึกข้อมูลไว้นักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่ามีควันออกมาจากคัทเอาท์ตรงเวทีสักพักก็เกิดไฟดับและมีเสียงดังระเบิดควันเต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนหรือด้วยอาการตกใจวิ่งเพื่อหลบควันและนี่คือการสันนิษฐานเบื้องต้นข้อมูลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตก็ยังสามารถให้การเบื้องต้นได้แต่เราต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหาต้นเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้พร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเมื่อเวลา 2:40 นาทีที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการกรุงเทพมหานครได้ส่งพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเพลิงไหม้สาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนายชัชชาติกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของกทม.ขณะนี้มี3ด้านได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานพร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายสุริยะชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้วประกอบกับภายในอาคารมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากกทม.จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในล่าสุดเวลา 3:45 นาทีทางปภ.กทม.รายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลังทั้งนี้กทม.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุ
1: ณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันมา

0: งครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: สวัสดีค่ะเจอกันในวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์แบบนี้หลายคนมาด้วยอาการเป็นหวัดไม่สบายนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ลมแรงฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียววันนี้เจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์คุณเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ใครขับรถอยู่เจอฝนตรงไหนบ้างพูดคุยทักทายมาได้ผ่านทางหลังไมค์เบอร์นี้แจ้งพิกัดกันหน่อยนะคะจะอยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองบริเวณไหนนะคะมีฝนตกน้ำท่วมขังไหมหรือว่าเช้านี้แดดออกก็พูดคุยทักทายมาได้เบอร์นี้นะคะ0394714444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะพอพูดถึงเรื่องของอากาศปังปอนก็เลยจะต้องมาเตือนคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันนะคะหลายพื้นที่ระมัดระวังกันหน่อยไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าจะมีเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากๆมีฝนตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในช่วงนี้ได้เลยละค่ะก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันหน่อยเรือเล็กช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: IMCOT Hello One
1: IMCOT Green News กทม.จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการและค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดค่าใช้จ่ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมนอกจากจะช่วยลดขยะลดค่าใช้จ่ายแล้วการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนส่งต่อให้กับกทม.นำไปกำจัดยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้อีกด้วยนอกจากนี้ถือว่าเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปเป็นแบบแผนในการพัฒนาและการที่จะช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
2: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์ 039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

หลายคนก็อยากจะดูแลตัวเองด้วยการเลือกจิบชาจะเป็นชาดำที่ไม่ใส่น้ำตาลอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าดีต่อสุขภาพช่วยเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายและนอกจากนี้นะคะมีผลการศึกษาล่าสุดจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาค่ะ NIH บอกแบบนี้นะคะว่าการดื่มชาดำเป็นประจำเนี่ยช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดการเสียชีวิตได้อย่างน่าทึ่งในเรื่องของการทำให้เรื่องของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก้าวข้ามผ่านไปได้แบบมีนัยยะสำคัญค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยดื่มกันเป็นประจำทุกวันโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่เติมไขมันต่างๆลงไปไม่ใส่นมข้นหวานไม่ใส่ครีมเทียมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลลดความดันประโยชน์เนี่ยล้นแก้วกันเลยทีเดียวนอกจากนี้มีเคล็ดลับหรือว่าทริคดีๆค่ะในการเลือกใช้ใบชาต้องเป็นบริสุทธิ์นะคุณผู้ฟังที่ผ่านการแปรรูปอย่างถูกต้องหลีกเลี่ยงการไปผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกไปการดื่มแบบไม่เติมน้ำตาลไม่เติมครีมเทียมก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากใบชาแบบเต็ม 100% เลยล่ะค่ะ

0: พอดกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์เครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะที่สำคัญเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบเกาะบาหลีอินโดนีเซียสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะว่าด้วยการลดหรือเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในครั้งนี้มุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลอดพลาสติกโฟมโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทางทะเลซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2573
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 9:00 นEncore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่ากทมเผยเพิ่งตรวจโรงเบียร์เพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนแต่สภาพจริงเปลี่ยนแปลงไปสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรเบอร์โทร0817341298ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชนอกจากนี้ผู้ว่าชัชชาติยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจพบร้านเข้าไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่สภาพจริงกลับเปลี่ยนแปลงไปพบตั้งโต๊ะขวางทางออกการขออนุญาตร้านเป็นแบบกึ่งบันเทิงไม่ใช่สถานบันเทิงเหตุไม่อยู่ในโซนนิ่งส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วเบื้องต้น10รายคือนางสาวนหทัยสัจจรเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนายท็อปจโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาและชายสัญชาติลาวนางสาวอัชราพรสุทธิสินนายสุวิชชาสิริลิลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขด้านผอ.สปภ.กทม.เผยเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว

0: ไม่พบการใช้ถังดับเพลิงและไม่มีการใช้ระบบดับไฟอัตโนมัตินายสุริยะชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.เปิดเผยกับรายการ9ข่าวเช้าสำนักข่าวไทยกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยไม่พบการใช้ถังดับเพลิงไม่มีระบบดับไฟอัตโนมัติจึงต้องตรวจสอบว่าไฟป้ายหนีไฟทำงานหรือไม่สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เวทีขณะที่กรุงเทพมหานครแจ้งว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรขณะที่สน.พหลโยธินแจ้งญาติผู้เสียชีวิตติดต่อคนหายทรัพย์สินสูญหายจากเหตุซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039 322 999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกล้างยาทิ้งโรคพืชดื้อยาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีกลุ่มแบคทีเรียสายพันธุ์บาซิลัสเนโตรสปีดแพร่พันธุ์กระจายเบียดคุมโรคพืชเร่งเหมือนการเร่งที่อยู่ย่อยปุ๋ยตกค้างให้เป็นประโยชน์ย่อยเศษใบและหญ้าให้เป็นปุ๋ยเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีปลดล็อกฟอสเฟตที่บล็อกแคลเซียมเหล็กสังกะสีเมงกานีให้พืชเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์สร้างความเจริญเติบโตเขียวงามใบใหญ่ด้วยโตรสปีดของคลังเกษตรบางเขนใช้พ่น

0: ไปกับระบบน้ำและคุมโรคพืชสร้างปุ๋ยสร้างฮอร์โมนให้แก่พืชจะเริ่มเติบโตแข็งแรงใช้สำเร็จมาแล้วหลายสวนมีจำหน่ายที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาโทร0818886303 0818886303นะครับ
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องราวของเมนูอาหารอร่อยอร่อยเอามาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังหลายคนก็อยู่ในช่วงของการดูแลสุขภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อยากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยการเลือกทานเมนูต่างๆค่ะแค่เห็นเนี่ยบางคนก็บอกเลยนะคะว่าเมนูต่างๆที่เห็นกันอยู่ละลานตามีเมนูที่เป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้จะมาแนะนำให้คุณได้ทานตับผัดขึ้นช่ายพริกไทยดำอันนี้เป็นสูตรอาหารต้านหวัดที่เรียกได้ว่าโบราณโบราณเนี่ยทานกันมาตลอดเลยนะคะมีท่านเหล็กจากทางด้านของตับนะคุณผู้ฟังยังมีในส่วนของขึ้นช่ายที่ต้านหวัดได้ดีมีพริกไทยนะคะจะบุเป็นพริกไทยเม็ดเติมลงไปหรือจะใส่เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องปรุงที่มีสมุนไพรทั้งเรื่องของพริกไทยทั้งกระเทียมทั้งขึ้นช่ายแบบนี้สรรพคุณแก้หวัดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครนึกอะไรไม่ออกแล้วก็อยากจะป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดหรือว่าดูแลตัวเองในช่วงที่คุณเป็นหวัดอยู่ในตอนนี้เลือกทานเมนูนี้เนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังได้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะ

0: รีนนิวส์
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีคิดค้นผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าขยะอื่นๆจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สอยและสามารถนำพันหมอนทองพันชะนีและพันกระดุมที่มีปริมาณเปลือกขยะเหลือใช้เป็นจำนวนมากและหาง่ายที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนำไปแปรรูปเป็นกระดาษแผ่นไม้อัดด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อนทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆด้วยการขึ้นรูปแบบอิสระและสามารถนำไปอัดเคลือบเรซินเพื่อให้วัสดุเงางามไม่เป็นฝุ่นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเม็ดเงินให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและช่วยลดปริมาณขยะได้กว่าปีละ 3,000 ตันอีกด้วย
0: MCOT Green News

0: 3 News
1: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้มีการคิดค้นสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือใช้จากเกษตรกรซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์คือแป้งโรยเท้าสเปรย์ดับกลิ่นแผ่นรองรองเท้าและสติ๊กเกอร์แปะรองเท้ามีการทดลองกับอาสาสมัครนอกจากนี้มีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้และลดปริมาณขยะของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์เมืองขลุงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองขลุงภายใต้แนวความคิดขลุงเมืองสะอาดคนทั้งชาติจึงยกย่องเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงเพื่อที่จะเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะรวมถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ นำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนสามารถสร้างเป็นรายได้ในครัวเรือนต่อไปอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: M-Cot New Jan M-Cot Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ขจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ช่วงนี้หลายคนบอกว่าปังปอนมีเมนูอื่นๆมาแนะนำไหมนอกจากอาหารอร่อยๆเมนูเครื่องดื่มที่ช่วยทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคไข้หวัดมีเมนูอะไรมาแนะนำเพิ่มเติมมีแน่นอนนะคะหลายคนก็อาจจะมองหาผลไม้ในช่วงนี้ก็อาจจะเลือกเป็นมังคุดค่ะเขาไม่ได้มีดีแค่รสชาติความหวานความเปรี้ยวความสดชื่นความฉ่ำน้ำเท่านั้นนะคุณผู้ฟังเขายังได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะชะลอความเสื่อมของร่างกายนอกจากนี้ลดการอักเสบในร่างกายดับกระหายแก้ร้อนในได้เป็นอย่างดีช่วงนี้ใครที่อาจจะมีไข้ขึ้นลงๆนะคะมีอาการหวัดหรือว่าร่างกายเนี่ยขาดน้ำเลือกทานเป็นมังคุดเนี่ยดีต่อสุขภาพมากๆเลยแต่อย่าลืมนะทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเท่านั้นนะคะ1วันจะไม่ควรที่จะเกินสัก5ลูกกำลังดีเลยคุณผู้ฟังทานให้เป็นยานะคะเพราะว่าถ้าทานมากเกินไปน้ำตาลเนี่ยสูงแน่นอนนะคะที่สำคัญแก้ร้อนในบำรุงผิวพรรณแบบนี้ก็สามารถเลือกผลไม้อย่างมังคุดเอาไว้เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองได้เลยนะคะ

0: พอดกรีนนิวส
1: ์หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติรายงานนายกยอดเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว27รายชี้บนเพดานมีโฟมทำให้ไฟไปเร็วมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารไอราวัตรพัฒนาเวลา 8:55 นาทีเพื่อเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงนายชัดชาติรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27รายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนายชัดชาติว่ามันเป็นโฟมด้านบนซึ่งนายชัดชาติตอบว่าใช่ไฟไปเร็วมากด้านกทมตั้งศูนย์ประสานงานเหตุเพลิงไหม้บริเวณ MRT พหลโยธินผู้ว่าชัดชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้อำนวยการเขตจตุจักร0817341298ขณะนี้มีผู้ติดต่อมาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุก่อนหน้านี้นายชัดชาติได้กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีประชาให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ2จุดคือ MRT พหลโยธินประตู4ซึ่งเชื่อว่าจะมีญาติพี่น้องจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าญาติตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บ22คนบางคนใส่ท่อพูดไม่ได้สำหรับอุปสรรคของเหตุการณ์นี้คือสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายเหตุเกิดเกือบเที่ยงคืนบริเวณหน้าเวทีไฟลามจากเพดานอย่างรวดเร็วมีควันเยอะสำหรับทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของควันที่รุนแรงจนหลายคนหมดสติเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตของกรุงเทพหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าโดยปกติ

0: การตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในสถานที่ประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยขณะที่เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คน

0: หารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เรียนคนเรดิโอเด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
4: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
6: MCOT New Jan

อยู่กันในช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยใครชื่นชอบเบเกอรี่ราคาไม่แพงมีให้คุณได้เลือกหลากหลายทั้งขนมปังหน้าต่างๆไส้ต่างๆรวมถึงเค้กรสชาติที่อร่อยเป็นกันเองนะคุณผู้ฟังที่สำคัญเขามีให้เลือกเนี่ยหลากหลายหน้าหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะพาเดินทางไปหาของอร่อยที่ฟางเบเกอรี่สาขาตลาดเทอร์มินอลจันทบุรีค่ะเขาตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่ 8:30 นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะคะจะเป็นขนมปังหมูหยองน้ำสลัดโบราณมีเค้กโบราณเนื้อ นุ่มๆขนมปังสังขยาขนมปังนุ่มไส้แน่นนะคะที่สำคัญนะความหวานเนี่ยไม่ได้หวานมากจนเกินไปค่ะนอกจากนี้ยังมีขนมปังสังขยาไส้ชาไทยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความหอมมีความเข้มข้นไม่หวานจนเกินไปนะคะที่นี่ค่ะบอกเลยว่าอบสดใหม่ทุกวันยังมีของฝากอื่นๆให้คุณได้เลือกซื้อเลือกอร่อยกันด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบขนมอบขนมเค้กรวมถึงยังมีเมนูเครื่องดื่มนะคะแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสายชาเขียวนะคะไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยของชาเขียวปั่นเฉาก๊วยนะคะภายในก็จะมีเมนูของหวานอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวแวะไปชื่นชมแวะไปชิมของอร่อยกันได้ที่ฟางเบเกอรี่นะคะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: Yeah, it's your boy. That's right.

0: M คอนจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M คอนจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M คอนจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M คอนจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

อิ่มอร่อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวในวงการนี้กันหน่อยนะคะหลังจากปล่อยให้หลายคนโดยเฉพาะขาเผือกแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเดากันไปต่างๆนานานะคะแล้วก็เดากันอยู่พักนึงแหละว่าใครกันหน้าที่เป็นหนุ่มที่คว้าหัวใจตัวแม่แห่งวงการบันเทิงอย่างดิวอริสรานะคะไปครองเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดสาวดิวไม่ได้ปล่อยให้ใครเนี่ยมาลุ้นกันอีกต่อไปแล้วนะเจ้าตัวมาสยบทุกกระแสข่าวด้วยการเปิดตัวแบบชัดเจนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเล่นเอาไทม์ไลน์เนี่ยร้อนฉ่ำหวานเวอร์มากๆเลยค่ะล่าสุดนะคะก็มีการลงรูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็ลงนะคะเอาไว้ว่าสาวดิวบอกเอาไว้เลยค่ะว่าไม่ได้โชว์แค่หน้าหนุ่มหล่อข้างกายเท่านั้นนะเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มฮอตค่ะวูดดี้ลัมซามแต่ภาพเนี่ยตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ด้วยการใส่แหวนคู่แล้วนะที่ส่องประกายวิบวับอยู่บนนิ้วนางของทั้งคู่ค่ะบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนแอบไปดูความน่ารักความสดใสแต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังมีความสงสัยมีความงงๆในหลายคนนะคะใครที่ยังไม่ได้เห็นภาพไปตามดูภาพแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของสาวดิวกันได้เลยค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: จันทบุรีจัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเพื่อส่วนรวมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีมีมาตรการในการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทางอากาศฝุ่น 2.5 เน้นย้ำการล้อมพื้นที่ที่มีการก่อสร้างการปิดคลุมวัสดุต่างๆการฉีดพรมน้ำเพื่อเป็นการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
0: Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้บาดเจ็บ63คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกระจายรักษาใน16โรงพยาบาลศูนย์วิทยุพระรามสรุปข้อมูลล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงซอยลาดพร้าว1พื้นที่เขตจตุจักรเมื่อเวลา 23:57 นาทีที่ผ่านมาว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนเป็นเพศชาย21คนหญิง26คนไม่ทราบเพศ16คนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4คนขออภัยค่ะโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4จำนวน2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGS พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2โรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนและมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นเพศชาย9คนหญิง18คนสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเน้นย้ำสถานบันเทิงปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในกทม.ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า27รายในกรุงเทพในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาระบุว่าโรงแรมส่วนใหญ่นั้นมีสถานบันเทิงอยู่ภายในน้อยมากจะมีเฉพาะบาร์สถานที่นั่งดื่มเบาๆหรือคาราโอเกะซึ่งอยู่ภายในโรงแรมมีผู้เข้าใช้บริการไม่มากนักสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำกับสมาชิกของสมาคมโรงแรมก็คือขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟทางดับเพลิงและอื่นๆตามข้อกฎหมายเมื่อสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นห้องกระจกที่สามารถทุบออกได้ในกรณีเกิดเหตุร้ายอย่างไรก็ตามเห็นว่าภาครัฐควรจะมีการอัปเดตเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างเช่นสถานบันเทิงบางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งการเปิดสถานบันเทิงจึงต้องขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่กลับเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ก็จะส่งผลกระทบอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการอัปเดตเขตโซนนิ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองควรจะมีจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะทางหนีไฟไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือติดล็อกเอาไว้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมเผยออกหมายจับคดี Forex วันนี้ภาวุฒิดลด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดี Forex วันนี้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยหากศาลอนุมัติจะดำเนินการจับกุมได้และขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการสอบปากคำส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการสอบสวนคดีหัวสว.DSI ส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วและอัยการส่งสำนวนกลับมาหากมีการสั่งการอะไรจะดำเนินการไปตามกรอบส่วนที่มีข้อสงสัยและสังเกตมีการส่งชื่อดำเนินคดีน้อยไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าเมื่อพยานหลักฐานไปถึงแค่นี้ก็ต้องส่งชื่อแค่นี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
13: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
15: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะวันนี้มาเริ่มต้นทักทายคุณผู้ฟังในวันเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะแล้วก็เริ่มต้นรายการ Soft Music Time กันไปด้วยผลงานเพลงที่ชื่อว่า Eternal Flame นะคะเป็นเพลงของศิลปินหญิงวง The Bangles ค่ะซึ่งออกวางจำหน่ายในปี1989นะคะแล้วก็พอปล่อยออกมาเนี่ยก็กลายเป็นปรากฏการณ์เลยขึ้นแท่นขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงระดับโลกใน9ประเทศเลยนะคะแล้วก็สำหรับเพลงนี้นะคะยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เอามา cover โดยบอยแบนด์วง Atomic Kitchen นะคะที่ก็เป็นเวอร์ชันที่เราก็น่าจะคุ้นหูกันเหมือนกันนะคะเป็นเวอร์ชันของวงบอยแบนด์เสียงผู้ชายนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงในความทรงจำของคนที่รักเพลงสากลอย่างแน่นอนเลยค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเริ่มต้นกันไปแล้วด้วยผลงานเพลงนี้นะคะ Eternal Flame แล้วก็พูดถึง Atomic Kitchen ก็เลยอยากจะต่อเนื่องด้วยเพลงของวงนี้กันเลยกันละกันเลือกเพลงนี้มาฝากคุณกันค่ะ The Last Goodbye ค่ะ

0: ที่เจอปัญหาว่าปลูกต้นอะไรแล้วก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลก็ยังไม่ติดอีกด้วยเจอปัญหาเหล่านี้คงจะกลุ้มอกกลุ้มใจกันใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ช่วยเลยด้วยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยนะคะจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมานอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อดินเน่าโทรไปได้เลยนะคะด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ021143990021143990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ฟังสบายๆต่อเนื่องกันไปเลยนะคะกับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ล่าสุดก็คือ I Swear ค่ะแล้วก็สองเพลงก่อนหน้านี้ It Must Have Been Love แล้วก็ Right Here Waiting ค่ะ DJ อ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังเป็นการช่วยผ่อนคลายหวังว่าจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยเติมพลังให้กับคุณในเช้าไม่เช้าแล้วสายแล้วนะคะสายๆของวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
0: จากก่อนหน้านี้นะคะได้เปิดให้ชาวด้อมเนี่ยร่วมกันเสนอชื่อศิลปินแล้วก็ซีรีส์นิยายวายนะคะที่คุณชื่นชอบเนี่ยได้เปิดให้เสนอชื่อกันไปแล้วล่าสุดค่ะตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็บุคคลที่ร่วมการสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้นะคะงาน Why EntertainAward 2026เข้ามาในคอนเซปต์ไทย Silk Curtain and Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะซึ่งได้เปิดโอกาสให้แฟนๆให้ชาวด้อมเนี่ยได้ร่วมกันโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรางวัลแรกนะคะ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีY 1ติวเตอร์ยิม Y 2น้องภูพาเวลนะคะ Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกริตินและ B 5ฟอร์ดทิติพงค่ะส่วนรางวัลที่3นะคะรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐธนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อR3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่าและ R5 อุ้มแบมนะคะส่วนรางวัลสุดท้าย Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2สอโซลามทีค่ะ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wifeและ N5 not the best but still good นะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นชาวด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปช่วยกันโหวตได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะหรือว่าจะโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ชาวด้อมใครอยู่ด้อมไหนยังไงก็รีบเข้าไปช่วยกันโหวตให้ศิลปินที่คุณรักและชื่นชอบกันค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วยังพอได้เนาะเหลืออีกสักประมาณ10นาทีค่ะมีเรื่องราวที่สร้างสถิติโลกเกิดขึ้นที่ลอนดอนนะคะเมื่อแฟนคลับของพิทบูร่วมกันทำลายสถิติโลกด้วยการแต่งหัวล้านเลียนแบบศิลปินของเขาก่อนที่คอนเสิร์ตของพิทบูจะเริ่มขึ้นที่ลอนดอนนั่นเองค่ะแฟนเพลงของพิทบูพร้อมใจกันสวมหมวกที่พอสวมเข้าไปแล้วจะทำให้เราเหมือนเป็นคนแบบหัวล้านไม่มีผมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างสถิติ Guinness World Record ในฐานะการรวมตัวของผู้สวมหมวกหัวล้านมากที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะแฟนเพลงของ Pitbull หรือว่า Mr. Worldwide ได้ร่วมกันสร้างสถิตินี้ขึ้นมาโดยการแต่งตัวเรียนแบบศิลปินคนดังของเขาเนี่ยแหละค่ะสวมหมวกเป็นแบบหัวล้านเป็นสีเนื้อเลยนะคะไปเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตกันโดยการสร้างสถิติโลกนี้เกิดขึ้นก่อนการแสดงของพิทบูในเทศกาลดนตรี BST High Park ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของ Guinness World Record นะคะเขาก็ยืนยันว่าใช้วิธีนับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สวมหมวกหัวล้านตามเกณฑ์ของ Guinness World Record อย่างถูกต้องเลยนะคะทั้งการตรวจนับที่บริเวณทางเข้านับจำนวนในพื้นที่แล้วก็มีการใช้โดรนบันทึกภาพจากมุมสูงเพื่อยืนยันผลอีกด้วยโดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องสวมหมวกหัวล้านนะคะโดยเก็บผมจริงๆของคุณเนี่ยเอาไว้ด้านในให้หมดเลยจึงจะมีสิทธิ์ถูกนับรวมในสถิติด้วยซึ่งการนับก็จะต้องใส่หมวกเอาไว้เนี่ยค่ะเป็นเวลาอย่างน้อย1นาทีด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับการประกาศว่ากิจกรรมนี้เป็นการทำลายสถิติโลกค่ะเจ้าตัวศิลปินนะคะพิทบูก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยพูดไม่ออกเลยที่แฟนๆตั้งใจทำกิจกรรมแบบนี้ให้เขานะคะแล้วก็สัญญาว่าจะมอบการแสดงที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆเป็นการตอบแทนค่ะโดยการแต่งกายเรียนแบบพิทบูเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมของแฟนเพลงของเขาเลยจะมีในทุกครั้งที่เขาจัดคอนเสิร์ตนะคะมีมาตั้งแต่ปี2564แล้วค่ะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของแฟนเพลงกับศิลปินที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ Soft Music Time วันนี้นะคะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของ

0: การเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
1: พูดถึงข่าวคราวของพิทบูแล้วก็ปิดท้ายชั่วโมงของ Soft Music Time กันด้วยผลงานเพลงที่มีเป็นที่นิยมเพลงหนึ่งของพิทบูก็แล้วกันกับเพลง Give Me Everything ค่ะฟังเพลงนี้แล้วลากันไปเลยนะคะกับรายการ Soft Music Time วันนี้แล้วกลับมาเจอกับ DJ อ้อมได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้ 11:00 นจนถึงเที่ยงเช่นเคยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: กนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตแล้ว27บาดเจ็บวิกฤตอีก22พิสูจน์หลักฐานเร่งหาสาเหตุประมาทหรือวางเพลิงนายกลงพื้นที่พบจุดอับหลายจุดไม่เห็นทางหนีไฟไม่ขอชี้นำร้านล็อกประตูกันลูกค้าหนีรอพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสรุปสาเหตุกทม.คปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาจ่อยกเครื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอขยายทีมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณเยมินแหวนเครือนะคะร่วมกันดำเนินรายการในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุโศกนาฏกรรมเมื่อคืนนี้นะคะช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยซานติก้าผับเป็นเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะโดยไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะนักเที่ยวนี่วิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 23:57 นค่ะสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่ก่อนถึงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืน2นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีกู้ภัยสุทธิสารก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเพลิงนี้กำลังลุกไหม้อยู่เลยนะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานแข่งกับเวลาค่ะทั้งดับเพลิงแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพนักงานดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะหลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็มีสภาพโต๊ะเก้าอี้ถูกไฟไหม้เกรียมเป็นตอตะโกรวมถึงโครงสร้างภายในผับได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีค่ะไม่นานไฟก็ดับทั้งร้านแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นควันเต็มไปหมดนะคะรวมถึงด้านโถงห้องอาหารจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นแป๊บเดียวค่ะเพลิงก็โหมไหม้หนักนะคะพวยพุ่งออกมาทางประตูด้านหน้าทั้ง2ประตูลักษณะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นมีโต๊ะมีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคในการหนีไฟช่วงเกิดเหตุแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับประตูหนีไฟค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าจุดที่ห้องน้ำมีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนนะคะก็คาดว่าเมื่อนักเที่ยวเห็นไฟไหม้ด้านในร้านก็เลยพยายามวิ่งหาประตูหนีไฟแต่อาจจะมองไม่เห็นป้ายประตูหนีไฟหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางประตูอยู่ค่ะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลบภายในห้องน้ำและเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะหลังจากเกิดเหตุช่วงประมาณ 13:30 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจในร้านพร้อมกับสอบถามนักดนตรีที่ประสบเหตุนะคะก็บอกว่ามีควันออกมาตรงคัทเอาท์หลังจากนั้นไฟก็ดับค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดควันเต็มไปหมดทุกคนวิ่งหนีกันนะคะผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งมันไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนค่ะหรือด้วยความตกใจเพื่อวิ่งหลบควันเพราะว่าด้านโถงห้องอาหารนั้นมีควันแล้วก็มีไฟลุกนะคะมีระเบิดปะทุขึ้นมาด้วยแป๊บเดียวไฟก็ไหม้หมดค่ะต่อมานายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นโต๊ะอุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งของต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในช่วงเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟอาจจะลุกลามผ่านวัสดุตกแต่งบางประเภทค่ะ
2: ค่ะล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจสอบภายในอาคารด้วยตัวเองพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วตรงนี้ก็จะต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งทางผบ.ตร.กำชับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ทางที่ศูนย์ประสานงานหน้าจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีตำรวจนครบาลพหลโย ทินศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนผู้บาดเจ็บ63คนค่ะมีการประสานศูนย์เอราวัณและโรงพยาบาลต่างๆติดตามดูอาการดูเรื่องของสิทธิการประกันภัยสำหรับเจ้าของสถานบริการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้อยู่ ICU ก็มีการประสานแพทย์ประเมินว่าจะสามารถให้ปากคำได้เมื่อใดและยังสั่งการพนักงานสอบสวนแยกกลุ่มผู้ให้ปากคำออกเป็นกลุ่มเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทพนักงานลูกจ้างแม่ครัวพ่อครัวผู้จัดการร้านรวมถึงช่างที่มาติดต่อตกแต่งภายในด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าหาข้อเท็จจริงค่ะผบ.ตร.บอกว่าผลการตรวจสภาพด้านในอาคารตอนนี้นะคะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียง2ประตูส่วนด้านหลังมี2ประตูโดยที่ประตูที่3เป็นประตูเชื่อมทางออกห้องน้ำหญิงชายซึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุนะคะมีการตื่นตระหนกค่ะผู้ประสบภัยก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำแต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือว่าลูกบิดหรือไม่หากพบถูกล็อกจนใช้การไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะจะถือเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ซึ่งเชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายป้ายและไฟบอกทางละลายอีกทั้งตัวจับเมื่อนะคะแล้วก็ลูกบิดประตูก็หายไปตรงนี้แหละจะต้องไปพิสูจน์จากเหตุการณ์ที่ถูกขึ้นนะคะจากการถูกทำลายหรือว่าชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นบริเวณทางเดินไปสู่ประตูครัวมีความกว้างเพียงเมตรกว่าๆเท่านั้นกลับมีการล็อกนะคะแล้วก็มีชั้นวางตั้งอยู่มีการวางของตั้งทำให้ทางเดินคับแคบสะท้อนถึงความไม่ระมัดระวังในการวางสิ่งของนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการหาทางออกจากการตรวจสอบเบื้องต้นพุ่งเป้าบริเวณด้านเหนือเวทีนะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงความสวยงามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานสำคัญได้บางอย่างสำหรับกำลังตรวจสอบตอนนี้นะคะการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวเป็นวัสดุไวไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ง่ายหรือไม่ถ้าหากใช่ก็จะบ่งชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนอกจากนี้สั่งการนะให้ทางกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบระบบแล้วก็เดินสายไฟรวมถึงคุณภาพสายไฟบนฝ้าเพดานอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารแห่งนี้มีอายุการใช้งานมานาน53ปีมีการเปลี่ยนหรือว่าขายต่อกิจการมาหลายช่วงซึ่งตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบกับทางเขตนะคะว่าแต่ละช่วงมีการขออนุญาตปรับปรุงต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผบ.ตร.สั่งการทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.พหลโยธินร่วมกันตั้งคณะสอบสวนชุดใหญ่เพื่อนำข้อมูลหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานและหมอนิติเวชรวมถึงข้อมูลจากการเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพประตูล็อกมารวบรวมรายงานเข้าที่ประชุมเร่งด่วนเน้นย้ำนะคะแนวทางคดีต้องดำเนินคดีอาญาในข้อหากระทำการโดยประมาทส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่ะ
1: มาดูเรื่องของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกันบ้างนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม27คนแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด63คนค่ะทางสำนักเขตงานเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงเช้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมา10คนนะคะเป็นผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันได้แล้วค่ะคนที่1คือนางสาวณหทัยสัจจนะเลิศ2นายอภินันท์เพ็งศรี3นายพิษณุแตงโสภา4นางสาวนิภาพรแจ่มแจ้ง5ท็อปสโรบล6นางสาวอภิญญาสุขทองลา7เป็นชายสัญชาติลาวนะคะ8นางสาวอัชราพรสุทธิสิน9นายสุวิชาสิริลิลุงและ10นางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตรายอื่นเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะก่อนจะประสานให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมด63คนค่ะเป็นเพศชาย21คนเพศหญิง26คนยังไม่ทราบเพศอีก16คนนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คน โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนี้มีครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมารับร่างแล้วค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: พียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้มารับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ชันสูตรตามขั้นตอนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาค่ะด้านมูลนิธิป่อเต็กตึงมาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการมอบโลงศพให้นะคะแล้วก็นำรถมาช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือนางสาวอุษาทัศน์ศรีอายุ40ปีนะคะก็เดินทางมารับร่างเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนที่เกิดเหตุตนและเพื่อนรวม5คนเดินทางไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปประจำประมาณวันเว้นวันนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประทับใจบริการของพนักงานนางสาวอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านเพื่อจะสูบบุหรี่แต่ว่ายังไม่ทันได้สูบค่ะก็สังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณหลังคาร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ไปตรวจสอบจากนั้นแค่ไม่นานนะคะภายในร้านก็เกิดอาการไฟกระพริบคล้ายไฟตกก่อนที่เปลวไฟและความร้อนจะปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นระหว่างนั่งอยู่ภายในร้านก็ได้กลิ่นผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุผู้รอดชีวิตต่างก็ช่วยกันวิ่งหาทางออกพยายามทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งตนเองก็ไม่รู้นะคะว่าประตูหนีไฟของร้านอยู่ที่ไหนเนื่องจากทุกครั้งที่มาใช้บริการก็จะใช้แค่ประตูทางเข้าหลักเท่านั้นเองค่ะจากเหตุการณ์นี้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันเสียชีวิต2รายนะคะก็คือนายลี่แล้วก็นางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันมีบุตรที่ยังเล็กอยู่ค่ะส่วนเพื่อนอีก1คนบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนรอดชีวิตเพราะว่าออกมายืนอยู่หน้าร้านก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีนะคะหลังเพลิงสงบนางสาวอุษาเฝ้าติดตามการค้นหาผู้ประสบเหตุทั้งคืนจนเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนออกจากอาคารพร้อมพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะใช้ผ้าขาวคลุมร่างทำให้เธอนั้นทรุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นการแจ้งข่าวเศร้าว่านักร้องหญิงเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้านักร้องหญิงของวงเสียชีวิตส่วนนักร้องชายยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตัวเลขอย่างที่รายงานไปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้27รายยืนยันตัวบุคคลได้10นะคะสำหรับหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่ออกมาโพสต์ว่าน้องบรีซนะคะเป็นนักร้องในวงแฟนผมนะคะได้เสียชีวิตแล้วและดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์อาจจะมีปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์อัปเดตผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งไม่มีดินนักร้องชายในเคสดำก็รอขอข้อมูลยืนยันจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะในส่วนของแม่ของน้องดินค่ะก็ร่ำไห้ตามหาลูกแม่น้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ยังคงเฝ้ารอปาฏิหาริย์หลังลูกชายขาดการติดต่อจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแสดงเล่าคำสัญญาที่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้องและสามารถหาเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้กว่า300,000 ถึง 400,000 บาท นางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีเผยทั้งน้ำตาค่ะครอบครัวยังคงออกตามหานายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยคืนเกิดเหตุพ่อของน้องดินโทรศัพท์ไปหาช่วง 22:00 นหรือ 4:00 นลูกชายก็ยังรับสายบอกเพียงว่าถึงร้านแล้วก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนดังกล่าวน้องดินมีคิวแสดงนะคะช่วง 4:00 นถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลของครอบครัวเหลือเวลาเพียงประมาณ10นาทีการแสดงจะจบนะคะอีกทั้งยังเป็นพนักงานรุ่นแรกที่ทำงานกับร้านมาตั้งแต่เปิดกิจการล่าสุดครอบครัวไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับน้องดินนะคะก็เลยเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมโดยยังเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์แม่ของน้องดินบอกว่าลูกชายค่ะเรียนไม่จบนะคะแต่เป็นคนขยันกตัญญูค่ะเคยพูดกับแม่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนจะมุ่งมั่นทำตามความฝันในการเป็นนักร้องตระเวนรับงานประกวดรับงานแสดงแล้วก็หาเงินมาปลดภาระให้ครอบครัวนะคะสำหรับน้องดินเนี่ยมีจุดสังเกตนะคะรอยสักรูปฟันเฟืองแล้วก็เขียนคำว่าอาชีวะอยุธยาบริเวณด้านกลางหลังรวมถึงมีรอยสักหลายแห่งทั่วร่างกายซึ่งนางจันสุดาคุณแม่เล่าทางน้ำตานะคะว่าน้องดินลูกชายเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็วิงวอนถ้าหากผู้พบเห็นนะคะมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเนี่ยช่วยแจ้งให้ด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่รอข้อมูลอยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกค่ะมีการพูดถึงเหตุไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวด้วยค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้คำมั่นพร้อมรับมือกทม.สนับสนุนทุกมิติเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมจราจรขนส่งสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะมีรายงานว่าที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะรอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่จากที่ตนได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาไม่เห็นทางหนีไฟค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะคะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขอเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งนะคะจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือคลับส่วนเรื่องการเยียวยานายกบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งนะคะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายค่ะทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางกฎหมายสถานบริการมีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสถานบริการจำกัดอยู่แค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมต้องปรับสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปค่ะต้องทำอย่างไรให้กฎหมายเพิ่มความเข้มข้นครอบคลุมไปถึงทุกที่อีกทั้งเคยมีการหารือกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการปรับโซนนิ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานบริการนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตทั่วกทม.หรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในช่วงที่สถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงที่ผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยค่ะ
2: และที่โคราชก็มีการบุกจับสถานบันเทิงลักลอบเปิดบริการผิดกฎหมายมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการด้วยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนครราชสีมาเดินหน้าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโอเปอเรชั่น90 days นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการที่ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพราะมีประชาชนร้องเรียนลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการเกินเวลากำหนดรวมถึงปล่อยเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปตรวจไปตรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ไปพบว่าร้านดังกล่าวเปิดลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดเกินเวลากำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อมีหลักฐานหนาแน่นเจ้าหน้าที่ก็บุกตรวจสอบสถานบริการแห่งนี้ทันทีพบนักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการจำนวนมากและยังตรวจพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี13คนสถานบริการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและการตรวจปัสสาวะ77คนนะคะตรงนี้ไม่พบสารเสพติดผู้จัดการร้านที่โดนจับกุมนะคะก็มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อด้วยกันก็คือ1ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต3จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ4ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกุมารจีนนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยื่นข้อมูลและเอกสารต่อพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะเพื่อจะให้ไปตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกสูติบัติให้กับบุตรของชาวจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัทปิยรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัติทั้งที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการรายหนึ่งที่เห็นความผิดปกติของกระบวนการและไม่สบายใจก็เลยนำข้อมูลมาร้องเรียนผ่านตนเองค่ะซึ่งในเอกสารมีการอ้างว่ามีชายไทยเป็นบิดาเด็กแต่ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวทั้งในวันแจ้งเกิดและในขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารราชการอื่นๆด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันบุคคลนี้

0: เดียวกันมาหลายครั้งจึงควรรอผลการสืบสวนของตำรวจต่อไปค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้โจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย140ครั้งค่ะฝ่ายอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตโอมานและบาเรนทั้งยืนกรานว่าได้เข้าควบคุมและปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแม้ว่าสหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่การปะทะกันรอบใหม่นี้ทำให้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนตกอยู่ในภาวะงอนแง่นที่จะล่มไปนะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิด MOU ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ายังคงดำเนินการเจรจาต่อไปและผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูกระบวนการขณะเดียวกันอิหร่านยังคงพยายามจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยกำหนดเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นร่องน้ำใกล้เกาะ2แห่งของอิหร่านรวมถึงพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมานอิหร่านประกาศนะคะว่าเรือทุกลำจะต้องใช้เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดตลาดวันนี้ลดลงทั่วหน้าดัชนีนิกเกอิญี่ปุ่นลดลง 0.21% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ 63.91% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะลดลง 0.75% ค่ะ
0: คลื่นความร้อนรอบที่3ในปีนี้ที่ยุโรปทำให้เกิดไฟป่าและอุณหภูมิร้อนจัดหลายประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเกิดไฟป่าปะทุขึ้นในผืนป่าฟองแตบเลอร์บริเวณทางใต้ของกรุงปารีสทำให้ทางการต้องปิดให้บริการทางหลวงสาย A6 เพราะว่าควันไฟบดบังทัศนวิสัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนได้เข้าควบคุมไฟป่าที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วร้อยไร่ค่ะหน่วยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมากจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันสูงขึ้นความร้อนที่ปกคลุมฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิสูงถึง 37-39 องศาบางพื้นที่ทางตะวันตกสูงสุดถึง90องศาค่ะทางการได้ออกประกาศเตือนภัยสูงสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้คาดการว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ในวันนี้แต่คลื่นความร้อนจะยังคงยืดเยื้อและอาจทวีความแรงขึ้นอีกครั้งในภาคกลางของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสและภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะขณะเดียวกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Imperial Collegeของอังกฤษนะคะประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องจากอากาศร้อนกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาค่ะวัดได้สูงสุดถึง 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเลงวูดค่ะ
1: จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอการขยายทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมสำหรับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะจานนี่อินฟานติโนก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางฟีฟ่าจะนำข้อเสนอการขยายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนจาก32ทีมเป็น48ทีมหลังใช้ระบบ32ทีมมาตั้งแต่ปี1998ถึง2022สำหรับฟุตบอลโลก2030ก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะใน6ประเทศโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะรับหน้าที่การแข่งขันจัดการแข่งขันชาติละ1นัดเพื่อรำลึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ก่อนหน้านี้การประชุมใหญ่ฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมัตเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าเคยกล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโอกาสครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่าฟีฟ่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแต่ยังไม่มีการพิจารณาแนวคิดใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: และสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนและอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ในรอบรองชนะเลิศมีทีมที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 1-4 ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านเข้ามาพบกันค่ะอันดับ1ฝรั่งเศสนะคะเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของโลกจากที่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ

0: 3ค่ะอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1ของโลกก่อนจะหล่นลงมานะคะและอันดับ3คือสเปนแชมป์1สมัยร่วงลงมาจากอันดับ2มีคะแนนรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4สิงโตคำรามอังกฤษแชมป์1สมัยค่ะก็ติดตามฟุตบอลโลกกันต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
0: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะขออนุญาตพักนะฮะและคราวนี้กลับมาเจอกันก็วันจันทร์นะครับผมเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ
5: คุยข่าวเช้าจันทร
6: ์ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับ
5: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
6: วันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขออภัยนะฮะทุกท่านด้วยละกันเพราะติดภารกิจเดินทางไปนะร่วมคณะสื่อสัญจรที่จังหวัดตราดนะครับก็มีน้องปังปอนทำหน้าที่ในห้องส่งแต่คราวนี้นะกลับมาแล้วครับพร้อมหน้าพร้อมตาแต่รู้สึกว่ามาโอ้โหในตอนนี้วันจันทร์เนี่ยหลายคนเวลาทำงานนะไปทำงานก็มักจะขอให้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีมีเรื่องราวดีๆข่าวคราวดีๆแต่เห็นข่าวคราวในประเทศไทยของเรา มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ผับนะแถวลาดพร้าวแล้วเกิดความสูญเสียต้องบอกว่าชีวิตเดียวเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียหรือว่าบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่เรื่องของเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คงจะต้องมองเป็นเคสนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆเวลามันเกิดเหตุมาเนี่ยทำอย่างไรทุกชีวิตจะปลอดภัย
5: ใช่ค่ะก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยทางเข้าทางออกนะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ต้องหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนความสูญเสียครั้งนี้หลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะ
6: ใช่นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียแล้วก็ครอบครัวนะที่สูญเสียทุกๆคนทุกๆครอบครัวก็แล้วกันแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์นะครับต่อไปก็จะไม่อยากให้เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้อีกนะครับอ่ะกลับมาที่จันทบุรีของเราก็รู้สึกว่าเห็นมีเรื่องราวข่าวคราวต่างๆเยอะในช่วงวันหยุดเพราะฝนตก
5: ตกหนักจริงๆนะ
6: เมื่อเช้าก็ตก
5: ลมแรงมากด้วยค่ะ
6: ฉะนั้นขับขี่ก็ระมัดระวังหรือว่าจะเรื่องของน้ำปงน้ำป่าต่างๆด้วยนะครับวันนี้น้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับ
5: พูดถึงเรื่องของการทำความดีจิตอาสาประจำเดือนกรกฎาคมนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือดกันนะคะจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติค่ะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมนี้และสามารถทำได้ตลอดเดือนกรกฎาคมเลยนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศูนย์รับบริจากโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิเดชหรือใครที่อาจจะไปเดินช้อปปิ้งนะคะอยากจะร่วมกันทำความดีไปได้เลยที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะเขาเปิดบริการทุกวันคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยจะเปิดในช่วงบ่ายนะคะส่วนใครเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็เปิดตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 20:30 น.เลยค่ะบางคนอาจจะอยากบริจาคเลือดแต่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองสามารถบริจาคได้มั้ยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ Facebook ของศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือว่าจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะ0393196116นั่นเองค่ะ
6: ก็เป็นข่าวๆดีๆนะครับผมคราวนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของสถานการณ์โดยเฉพาะสภาพดินฟ้าอากาศในตอนนี้ก็แน่นอนนะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลายจังหวัดฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่ามีลมพายุพัดนะซึ่งเวลาเรามองภาพรวมของโลกซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมาวีโอ้โหทำให้เกิดความสูญเสียที
5: ่
6: จีนไต้หวันหรือว่าจะเป็นอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็นำมาถึงความสูญเสียฉะนั้นในส่วนของพื้นที่นะจันทบุรีของเราในส่วนของทางจังหวัดเองโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีหรือว่าปภ.นะก็มีการนะแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากหรือว่าจะเป็นฝนตกสะสมโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับนะ11ที่ผ่านมาจนถึง14กรกฎาคมแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้หลังจาก14ก็อาจจะมีมาเพิ่มอีกจะเป็นลูกไหนคงจะต้องติดตามนะติดตามกันแต่ในตอนนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าจะเป็นคลื่นลมแรงในทะเลนะในช่วงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมประชาชนถ้าเกิดว่ามีความต้องการอยากจะขอรับการช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเหตุด่วนอะไรต่างๆนานาเนี่ยสายด่วนนะจดเอาไว้1784หรือว่าจะเป็นนะสำนักงานปภ.ก็0393121100แล้วก็0393251139นะครับโดยเฉพาะในส่วนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ได้ติดตามสภาวะอากาศนะแล้วก็มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งก็มีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมวันนี้เพิ่ง13ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะต้องระวังอีก 2-3 วันเลยพ
6: ี่ใช่นะฮะฉะนั้นก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในนะฮะช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ยังจะมีมรสุมมาอีกไม่ว่าจะเป็น นะช่วงไหนๆก็คงต้องเฝ้าระวังกันตลอดเวลานะครับบริเวณพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยหรือว่าจะเป็นทะเลนะอย่างเมื่อวันก่อนนี่ก็คลื่นสูงแล้วก็มีเรือประมงอับปางด้วยอย่างเงี้ยนะก็คงต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงระหว่างนะวันที่11นะวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและคลื่นลมแรงในทะเลนะครับในช่วงนี้คงจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันแต่ถ้าเกิดว่านะเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี้ยก็แจ้งที่สายด่วนปภ.หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรที่นำเรียนให้ทราบนะครับหลักๆอีกครั้งหนึ่งสายด่วนนะฮะ1784เบอร์นี้จดเอาไว้นะครับ
5: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พายุฝนหลายพื้นที่ของจันทบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ท่าใหม่ก็ได้รับผลกระทบที่ขลุ่งเองก็ได้รับผลกระทบนะคะแม้กระทั่งในเมืองจันทบุรีหลายพื้นที่นะพี่เอกนะคะ
6: น้ำท่วม
5: ลมแรงนะคะ
6: น้ำรอระบาย
5: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่โค่นล้มทับบ้านเรือน
6: ต่างๆนะเห็นมีทางมะขามพอฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ถนนลื่นแล้วรถเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเสียชีวิตเคสดำหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนก็คงจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ขับขี่เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ
5: ใช่ค่ะพอเกิดเหตุแบบนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็เลยเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนกันหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาศิษย์เก่าผู้ปกครองภาคีเครือข่ายแล้วก็ใครก็ตามแต่นะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมกันบริจาคนะคะเพราะว่าหลายโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบนะคะมาร่วมกันในการสนับสนุนค่าซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารเรียนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องของวาตภัยลมกระโชกแรงส่งผลทำให้ต้นไม้ภายในโรงเรียนวัดวันยาวล่างเนี่ยเขาโค่นแล้วก็หักลงมาทับบริเวณอาคารเรียนของน้องๆได้รับความเสียหายหลายหลังเลยนะคะทีเนี้ยก็เลยทำให้อาคารเรียนของน้องๆไม่สามารถเปิดให้บริการน้องๆที่จะมาเรียนกันได้นะคะทำให้ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายหลายพื้นที่ด้วยค่ะทีนี้พอเกิดเหตุแบบนี้นะคะก็ขอความร่วมมือแล้วก็ท่านไหนนะคะที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคในการทำให้กลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติของโรงเรียนวัดวันยาวล่างนะคะก็เชิญชวนทุกท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนของน้องๆ นะคะทีนี้ท่านไหนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook ของโรงเรียนวัดวันยาวล่างก็จะเห็นภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพความเสียหายต่างๆนะคะทั้งหลังคาทางเดินหลังคาอาคารเรียนด้วยนะคะรวมถึงอาคารเรียนบางส่วนเนี่ยก็สุดลงไปเนื่องจากว่าต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นทับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกการสนับสนุนของท่านเนี่ยก็จะช่วยทำให้โรงเรียนกลับมาสอนหนังสือเด็กๆได้นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้อย่างที่บอกไปค่ะที่ Facebook ของโรงเรียนวัดวันยาวล่างนั่นเองนะคะหรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียนโดยตรงเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0800495747นะคะ
6: อยู่ที่อำเภอขลุ่งใช่ไหมอ
5: ำเภอขลุ่งใช่ค่ะ
6: เพราะเมื่อวานเนี่ยพี่เอกก็ผ่านมาแล้วก็ฝนตกตลอดตั้งแต่คลองใหญ่ตัวเมืองตราดเนี่ยก็หนักแล้วที่ขลุ่งเนี่ยก็ตกนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกันแล้วก็ท่านใดที่มีกำลังทรัพย
5: ์นะ
6: ก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันการเรียนการสอนจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับยังอยู่ที่ขลุงครับพาไปที่เทศบาลเมืองขลุงครับนะเพราะว่าทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองขลุงเนี่ยท่านธีรฤทธิ์ธนาอุดมนานนะก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสืบสานประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับก็อีกไม่กี่วัน
5: ศุกร์นี้แล้วแป๊บเดียวว
6: ันศุกร์นี้แล้วเหรอ
5: ใช่ค่ะ17กรกฎาคม
6: วันนี้วันที่13อีก4วัน
5: ใช่ค่ะอีก4วัน
6: ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่จะล้อมแน่ดวงใจของพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็ร่วมล้อมเทียนรวมใจสืบสานประเพณีไทยกับเทศบาลเมืองขลุงนะกับกิจกรรมเทเทียนหล่อเทียนพรรษาแล้วก็พิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำ พรรษานะฮะประจำปี2569นะครับทางด้านของนายธีรฤทธิ์ ธนอุดมนานท์ครับนายกเทศมนตรีเมืองขลุงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองขลุงนะร่วมพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี2569ในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา 7:00 นนะครับเป็นต้นไปณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองขลุงครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่นะครับผมทั้งนี้เทศบาลนะเมืองขลุงเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องชาวขลุงประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเทเทียนหล่อเทียนพรรษาซึ่งก็จะมีในระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองขลุงนะครับโดยจะมีพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี2569นะครับในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลาการบริการณวัดวันยาวบนนะครับผมฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องชาวขลุงนะพี่น้องประชาชนหลายๆท่านหรือว่าบางท่านอาจจะผ่านไปแล้วอยากจะไปเที่ยวชมไปร่วมงานไปร่วมกิจกรรมรวมไปถึงถ้าบางท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดถึงกิจกรรมต่างๆภายในงานก็สอบถามไปได้นะครับผมที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองขลุงครับ0394413 27ต่อ32นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ร่วมกันสืบสานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับฉะนั้นก็เชิญชวนกันนะครับ
5: ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะบางคนเนี่ยไปเป็นครอบครัวนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะพาเดินทางไปที่เทศบาลตำบลแสลงกันหน่อยนะคะพี่เอกเป็นคนชอบเก็บขยะไหมคะ
6: ก็เก็บ
5: มีแยกขยะด้วยนะคะนี้ดี
6: แล้วก็ค่อยทิ้ง
5: ค่ะบางคนเนี่ยเก็บขยะแล้วก็แยกประเภทเพราะว่าสามารถแปลงกลับมาเป็นเงินในกระเป๋าของเราได้ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยการแยกขยะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะธนาคารขยะของเทศบาลตำบลแสลงเชิญชวนนะคะสำหรับสมาชิกที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแสลงค่ะมาร่วมโครงการดีๆเป็นโครงการธนาคารขยะตำบลแสลงตอนนี้เขาเปิดรับสมาชิกแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถที่จะแยกขยะจากที่บ้านของคุณนะคะยังมีเวลานะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยสามารถจะนำขยะของคุณมาเข้าร่วมได้ในวันที่21กรกฎาคมนะคะโดยสำนักงานเทศบาลตำบลแสลงเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังในส่วนของขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษเศษโลหะต่างๆค่ะอันนี้สามารถแปลงเป็นเงินนะคะกลับมาสู่กระเป๋าของคุณนั่นเองค่ะโดยสามารถนำขยะเข้าร่วมโครงการได้อย่างที่บอกไปนะคะในวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลแสลงตอนเช้า9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งส่วนตอนบ่ายนะคะเดินทางไปที่วัดโสมวนารามตำบลแสลงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เพิ่งวันที่13ยังมีเวลาในการคัดแยกขยะแล้วก็นำไปแลกเป็นเงินกันได้ด้วยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0394802284กับงานสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแสลงนั่นเองค่ะ
6: ก็เปลี่ยนนะจากขยะที่เราจะทิ้งแล้วก
5: ็
6: ไม่เกิดมูลค่ามาคัดแยกนะแล้วก็เกิดมูลค่ากันถ้าเกิดว่าการจำหน่ายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมีปริมาณขยะ
5: ค่อนข้างเยอะ
6: เยอะมาก
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับผมอ่ะจากเรื่องของขยะนะที่ทำให้เกิดมูลค่าคราวนี้พาคุณผู้ฟังไปที่เซ็นทรัลไปไหนดีฮะไปช้อปปิ้งหรือไปอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆในวันที่23กรกฎาคมนะโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหางานกันอยู่ในตอนนี้อยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะมีงานทำนะครับเพราะว่าเขามีการจัดงานนัดพบแรงงานนะโอกาสดีๆสำหรับคนหางานแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับรวมงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการรวมตำแหน่งงานว่างงานต่างๆจากบริษัทต่างๆในพื้นที่จันทบุรีของเราหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเอาไว้มากมายนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานที่จันทบุรีของเราวันที่23กรกฎาคมนะครับณด้านหน้าจันทบุรีฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับภายในงานก็พบกับกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะหลายๆคนจะได้สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันทีกับนายจ้าง นะสถานประกอบการในพื้นที่ของจันทบุรีของเรานะครับนอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาแล้วก็ลงทะเบียนไปทำงานยังต่างประเทศนะขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวกรณีว่างงานหรือว่าจะเป็นรูปแบบคลินิกอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพโดยนักจิตวิทยานะครับแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลด้วยรวมไปถึงบูธให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับฉะนั้นเตรียมเอกสารในการที่จะสมัครงานไม่ว่าจะเป็นพื้นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษารูปถ่ายแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องไปกันได้23กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 15:00 นนะครับที่เซ็นทรัลจันทบุรีบริเวณชั้น2นะฮะด้านหน้าฮอล์นะจันทบุรีฮอล์ก็ไปกันได้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็039323840ต่อ2นะครับ
5: พาไปที่เรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีหน่อยนะคะในวันที่15กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของเกาะขวางเกาะตะเคียนนะคะเขาก็จะมีการดับไฟเป็นการชั่วคราวตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทั้งวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านไหนนะคะที่อาจจะมีผู้ป่วยวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะติดต่อไปที่การไฟฟ้าในเรื่องของการแจ้งนะคะว่าที่บ้านมีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์แจ้งเรื่องไว้ก่อนได้เลยนะคะหลายพื้นที่คุณผู้ฟังที่ในส่วนของไฟฟ้าจะดับนะคะในวันที่15กรกฎาคมนี้เน้นย้ำกันอีกครั้ง9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยค่ะบริเวณตลาดป้าหลวยหมู่ที่9ตำบลเกาะขวางนะคะไปจนถึงนู่นเลยค่ะแยกวัดหนองบัวนะคะเกาะตะเคียนซอย12ซอย14วัดซอยท่าม่วงหมู่ที่2ตำบลหนองบัวด้วยค่ะไปจนถึงนะคะในส่วนของบริเวณร้านซุ้งหลีโลหกิจสาขาหนองบัวบริเวณศาลเจ้าพ่อหนองบัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนท่านไหนมีผู้ป่วยแล้วจำเป็นอย่างที่บางปอนบอกไปนะคะคุณสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่การไฟฟ้าสามารถติดต่อไปได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเบอร์นี้จดไว้ก่อนก็ได้ค่ะ0393111109และ0393021841นะคะ
6: น้องบางปอนได้ดูฟุตบอลโลกสักคู่หรือยังฮะในตอนน
5: ี้ไม่ได้ดูเลยค่ะเพียงแต่ดูว่าเอ๊ะคู่นี้วันนี้แข่งวันนี้ใครแพ้ใครชนะเท่านั้นเองค่ะ
6: ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นกันละในตอนนี้เพราะว่าได้รอบตัดเชือก4ทีมสุดท้ายนะที่จะนะลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์กันในตอนนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนี่เลย
5: หลายคนเชียร์อยู่
6: อาร์เจนตินา
5: ค่ะ
6: นะสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับวันพุธนะจะมีคู่ของยุสุว่าจะเป็นฝรั่งเศสกับทางด้านของนะฮะทางสเปนแล้วก็อังกฤษตัดเชือกกับอาร์เจนตินาวันพฤหัสที่15ฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากแล้วใครที่จะเชียร์แล้วก็ชมแล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราในตอนนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะว่า4ทีมให้เลือกเท่านั้นในตอนนี้นะเพราะว่าทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็เชิญชวนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net เพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมนะทีมนะโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็น1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Supervan 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่าต้องบอกเลยว่าโอ้โหรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆจากอสมทครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันในตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกขณะนะฮะรอตัดเชือกเนี่ย4ทีมสุดท้ายจะเป็นใครเชียร์กันได้นะครับแล้วก็คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีด้วยครับ
5: ต้องบอกว่าหลายคนลุ้นแล้วก็เชียร์กันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมแล้วสามารถที่จะโหวตกันได้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองค่ะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกๆข่าวสารเลยนะคะขอบคุณทุกๆข่าวสารขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมเราทั้งสองคนด้วยนะคะอย่าฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ไม่ยากเลยค่ะทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะหรือจะส่งเป็นจดหมายข่าวมาที่นี่นะคะสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาฝากข่าวสารต่างๆได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0394-71446นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆข่าวจริงๆเลยค่ะ
6: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอสมทจันทบุรีคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะที่เพจอสมทจันทบุรีของเราก็จะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเจอหน้าเจอตากันด้วยนะฮะทั้งผมแล้วก็น้องปองปอนวันนี้เวลาหมดลงแล้วกับบรรยากาศในช่วงของรายการ
5: คุยข่าวเช้าจันทิ
6: ผมเอกชัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก
5: ็ปองปอนสจิรัตน์ค่ะ
6: ชั่วโมงหน้าน้องปองปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมารับช่วงต่อช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
5: สวัสดีครับ
7: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน
0: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทคุยข่าวเช้าจันท 12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่นี่เอ็มคอร์ดจันท 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุดิษฐ์ชี้ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าวนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต27รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าแม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิงทางหนีไฟวัสดุป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าวว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับแต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยหน่วยงานและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตจึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการถอดบทเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งอัคคีภัยอาคารถล่มแผ่นดินไหวอุทกภัยและภัยสาธารณะอื่นๆภาวุฒิแจงเข้าให้ข้อมูล DSI ในฐานะพยานปัดเอี่ยวคดี Forex พร้อมพิสูจน์ความจริงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับคดี Forex ประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าอาจมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงตนด้วยตนยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำอันเป็นการช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นตนเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่กลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดปกติตนหวังว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสพท.จ่อสั่งครูโรงเรียนดังย่านบางเขนออกราชการหลังเด็กนักเรียนกว่า30รายร้องถูกกระทำอนาจารยกห้องกรณีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และอาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขนกรุงเทพเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุทำอนาจารนักเรียนและครูฝึกสอนรวมแล้วกว่า30คนล่าสุดนางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสพท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้ให้ครูคนดังกล่าวไปประจำอยู่ที่เขตก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบวินัยร้ายแรงหากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงอย่างเด็ดขาดคือปลดกับไล่ออกจากราชการในทันทีด้านนางพันธ์พิไลสุทธิโคตรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.กล่าวว่าจากนี้จะมีการประสานไปทางครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้นำเด็กเข้ามารักษาสภาพจิตใจหนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้กล่าวว่ายังมีนักเรียนที่ถูกครูคนนี้กระทำล่วงละเมิดอีกหลายรายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยจึงอยากฝากผู้เสียหายรายอื่นๆออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องแจ้งความให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศ ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คอร์ตเตือนภัย
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคุณผู้ฟังเพียงแค่รับภารกิจวิ่งถอนเงินส่งมอบเงินให้กับมิจฉาชีพคุณเองมีโอกาสติดคุกได้ง่ายมากๆเลยค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะเขาเตือนภัยแบบนี้ค่ะว่าอย่าไปรับจ้างกดเงินหรือถอนเงินให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพแล้วอาจจะได้รับโทษนะคะในฐานฟอกเงินร่วมกันฉ้อโกงประชาชนหรือว่าจะมีความผิดฐานอื่นๆอีกด้วยและแน่นอนว่ามีโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้รับภารกิจในการวิ่งถอนเงินไปส่งมอบเงินให้กับมิจฉาชีพในอัตราค่าจ้างเพียงแค่หลักพันแต่คุณมีโอกาสติดคุกได้แบบนี้ไม่ควรเสี่ยงนะคะ
0: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ตาถ่วงไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่หนเมียพี่มีชู
1: ้น่าสงสารความจริงเขาก็เป็นคนดีนะ
2: เชื่อเหมือนกันแหละไม่ต้องเสียใจนะ
1: เป็นไปได้ยังไง
3: เป็นไปได้
0: คน

0: Hot Green News ชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูคลองเขตพระนครเป้าหมายหลักในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและมีการพัฒนาชุมชนริมคลองต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีตัวอย่างการพัฒนาคลองบางลำพูจัดกิจกรรมล่องคลองบางลำพูชมวิถีชุมชนนำของดีในเขตพระนครทั้งวัดอาหารมาเป็นตัวชูโรงและเชื่อมต่อด้วยการล่องเรือปัจจุบันคลองบางลำพูพัฒนาภูมิพัฒน์ปรับปรุงทางกายภาพและนอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนำน้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นลำพูเพิ่มเสน่ห์คลองบางลำพูปลูกต้นหางนกยูงสีสันสวยงามเป็นจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานคร
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครงการบำบัดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green Newsบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย
1: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotton ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อตกรีนนิวส์กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มญาติเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ทยอยติดตามรับศพที่นิติเวชบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวน4ศพโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึงแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยและดารานุ่มแท็กพรัญญูมาอำนวยความสะดวกโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้มีทั้งสิ้น27ศพเพื่อนรุ่นพี่ยืนยันนายพฤทธิพงศ์พุทธมรหรือกวางอายุ35ปีมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์สะท้อนปัญหาความปลอดภัยของสถานบันเทิงชี้นักดนตรีอยู่ลึกสุดของร้านวิ่งออกไม่ทันนายสกลมีเปี่ยมอายุ39ปีหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่ของกวางมือคีย์บอร์ดเดินทางมายืนยันร่างผู้เสียชีวิตพร้อมเปิดใจถึงช่วงเวลาที่พยายามตามหารุ่นน้องตลอดทั้งคืนหลังมีกระแสข่าวว่ารอดชีวิตแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงอันน่าเศร้าขณะที่สภาทนายความส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตศูนย์เอราวัณรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้อีก3คนคือนางสาวลัดดาวันโนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขและนางสาวกชกรโสธรรัตน์ทำให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว13คนจากทั้งหมด27คนส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิม63คนล่าสุดเพิ่มมาเป็น71คนแบ่งเป็นเคสสีแดง24คนสีเหลือง13คนและสีเขียว32คนและสูญหาย45คนสุพม่าสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
12: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
15: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
16: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20ในทุกรุ่นอีกด้วยละค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
15: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

พลงเก่าจากอัลบั้มจอห์นโซโล่ครับและนี่คือวันวานนะครับจอห์นรัตนเวโรธครับส่วนก่อนนั้นเบิร์ดธงชัยมิอินไตครับสบายสบายสองเพลงสำหรับการรุ่นและสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้จะรีบไปไหนเนี่ยนะบ่ายสองโมงต้นไปครับจนถึง17:03ในช่วงพักบ่ายครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจมารับช่วงและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆช่วง14 ถึง 15 นาฬิกาครับเป็นบรรยากาศของเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังและ15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาก็เป็นลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะช่วยผมเลือกได้นะฮะ0394714444วันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569นะครับแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันได้กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ Your Request จาก2เพลงสำหรับการเริ่มต้นนะครับเบิร์ดธงชัยไม่ยินตายสบายๆแล้วก็ตามด้วยวันวานของจอนแล้วก็ต่อที่คุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายครับทรายกับทะเลอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ

0: ช่วงนี้ทะเลแต่ละพื้นที่อาจจะมีคลื่นสูงครับพายุนะฮะเข้าหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวประมงแล้วก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นยังไงเดินทางก็ขับรถด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของปภ.เนี่ยหรือว่าจะเป็นในแต่ละช่วงของอสมท.เราก็มีการนำเสนอแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์กันโดยเฉพาะพี่น้องชาวจันทบุรีตราดวันนี้เมื่อวานเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมานี่ก็อ่วมกันหลายจุดหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เฝ้าระมัดระวังกันครับขอบคุณนะฮะพี่หนุ่มเมืองจันนะฮะสำหรับการทักทายแล้วก็ช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาแล้วก็สวัสดีทั้งพี่หนุ่มเมืองจันสอนุคนสวยจากเกาะภูเก็ตพร้อมกับทีมงานทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝากถามเพลงเข้ามาด้วยเดี๋ยวไงจะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นป้าหน่อยจากแดนอีสานแล้วก็แฟนรายการจากทางจังหวัดตราดนะครับพูดถึงตราดก็วันศุกร์งานที่ผ่านมานี่ก็จริงๆไปตั้งแต่เย็นวันพฤหัสแล้วล่ะจัดรายการเสร็จก็เดินทางไปร่วมงานกับคณะสื่อเป็นคณะสื่อสัญจรนะก็เป็นกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นสื่อจากทางภาคอีสานที่บุรีรัมย์ครับมาที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดครับนะมาศึกษาดูงานแล้วมีการประชุมสัมมนาก็มีโอกาสได้ไปพบปะร่วมนะกิจกรรมกันในขณะเดียวกันก็เป็นภาพบรรยากาศนะของการแลกเปลี่ยนนะหลายเรื่องหลายจุดเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอส่งทุกคนกลับประชุมพักบ่ายนะพักบ่ายประชุมยาวกับผู้บริหารนะพอฝ่ายผู้การศูนย์หรือว่าจะเป็นผู้บริหารทั่วประเทศด้วยนะครับเพื่อรับนโยบายแล้วก็ภารกิจต่างๆของบ่ายวันศุกร์ก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับให้ฟังเพลงกันยาวจนบางคนนี่รู้สึกว่าบอกว่าคิดถึงเสียงไว้อย่างนั้น นี่ขนาดนะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็เจอพายุอยู่เหมือนกันเสียงก็ยังแปลงๆอยู่เอาไปว่ายังไงช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันเจอฟ้าฝนแล้วก็เจอพายุนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันทุกพื้นที่แล้วก็จุดไหนที่ฝนตกถนนลื่นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: Mcon Break Time
2: Your request

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีMCOT Hello One One

0: M Park Hit One One
1: Yo!

0: ลงนี้ชื่อเพลงเงารักนะครับผ่านกลับมาอีกลมหนาวแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนครับผมฉะนั้นเดินทางหรือว่าทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเงารักแล้วก็ก่อนหน้านั้นเจ้าบุญนาคครับกับเพลงกวานพะเยาก็ขอบคุณทางด้านของสอนุชคนสวยจากเกาะภูเก็ตครับที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเราในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็สวัสดีน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมช่วยผมเพิ่มเติมเพลงหนักเกินไปแล้วของใหม่เจริญปุระเข้ามาก็จะทยอยเล่นฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความไม่ว่าจะเป็นแสนรักต้อมเรนโบว์ก่อนหน้านั้นแล้วก็ขอให้โชคดีมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้เหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญแล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นะไฟไหม้ผับนะก็มีหลายประเด็นหลายกระแสนะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าชาติชาตินายกรัฐมนตรีที่ลงดูพื้นที่แต่คราวนี้ข่าวถึงความสูญเสียที่ไม่สามารถออกมาได้ทั้งที่คนก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับมันมีประเด็นว่าทำไมถึง ออกมาได้ไม่หมดนะตรงนี้ประเด็นสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเวลาอยู่เพราะว่านะทั้งเรื่องทางออกนะฉุกเฉินก็คือทางหนีไฟและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีประเด็นหนึ่งก็คือว่านะที่เห็นในโลกโซเชียลก็คือถ้ายังไม่เคลียร์ตังค์ไม่ยังไม่เคลียร์บินเนี่ยนะยังไม่ให้ออกโอ้โหนาทีชีวิตนะฮะแล้วคนนะถ้าเกิดว่ารีบออกเนี่ยมันน่าจะทันทุกคนด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายพอออกนะเฉพาะทางด้านหน้าเนี่ยประตูมันเล็กนะคนออกไม่ทันแล้วเกิดเปลวไฟพุ่งออกมาโอ้โหดูจากคลิปแล้วไฟเหมือนแบบมันติดยังไงอ่ะน่ากลัวมากก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจและผับตรงนี้เนี่ยนะฮะไปจดทะเบียนพาณิชย์เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็แปลงนะภาพนะแปลงลุคนะของตัวเองเนี่ยให้เป็นผับนะพอเป็นผับแค่นั้นแหละนะก็เรื่องของการเข้าออกมันจะไม่เหมือนร้านอาหารถ้าร้านอาหารจะมีอะไรที่เปิดโฟลแล้วก็สะดวกแต่เวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะฮะก็เหมือนกับปรับนะให้เหมือนร้านอาหารเนี่ยแต่พอเจ้าที่ตรวจใบอนุญาตผ่านแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแต่ก็แปลกใจช่วงที่นะปรับเป็นผับเนี่ยทำไมเจ้าที่ถึงไม่รู้ว่าเป็นผับนะทำไมยังคิดว่าเป็นร้านอาหารและนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นน้องบลิสนะนักร้องสาวของวงทศกัณฐ์เนี่ยซึ่งเป็นแฟนของหัวหน้าวงแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจนะผู้หญิงที่เสียชีวิตรู้สึกว่า2คนด้วยรวมในตอนนี้ยอดนะก็เห็นว่าประมาณ27คนแล้วก็ยังมีเคสที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อะไรต่างหรือว่าบาดเจ็บนะต้องพักฟื้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นเราได้ยินข่าวนะสันติกาผับหรือว่าอะไรผับอะไรต่างๆที่เกิดเหตุไฟไหม้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจและคราวนี้ก็คงจะมีมาตรการในการที่จะกวาดล้างนะเข้มงวดหรือว่าตรวจนะความพร้อมแล้วก็ความถูกต้องของสถานบริการที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็นะเหมือนกับว่าก็เงียบกลับมาเหมือนเดิมนะก็จะเป็นอย่างนั้นครับนะก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM-Cut Hello One One

M-Cut Hit 1-1

0: อะไรที่มันหนักจนเกินไปนะครับจะต้องปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องครับเราจะรับจะแบกเอาไว้เพียงแค่คนเดียวก็คงจะไม่ไหวโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของหัวใจมันจะเป็นอะไรที่ทำลายความรู้สึกของเราอย่างมากครับฉะนั้นก็ควรที่จะตัดสินใจครับว่าจะเดินหน้าถอยหลังหรือว่าปล่อยวางหรือว่าปล่อยมันไปและนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ถูกถามเข้ามากับเราจากน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากๆแล้วกันมอบเป็นกำลังใจกับปอยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมยังมีเพลงต่างๆที่ทยอยส่งข้อความอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆแล้วกันนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากทางจันทบุรีนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ติดตามรับฟังประจำนะครับก็ขอบคุณมากหรือว่าจะเป็นทางภูเก็ตบอกว่าในตอนนี้เพื่อนๆของซอนุชนะฮะบอกว่าฟังกันทั้งทั่วเกาะเลยว่าอย่างนั้นขอบคุณมากกันแล้วกันบรรยากาศที่ภูเก็ตวันนี้เป็นยังไงกันบ้างฟ้าเปิดหรือเปล่าส่วนทางตะวันออกของเราก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนตกตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันเป็นพิเศษบอกเด็กคนอื่นนะตัวเองนี่ตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะเนี่ยเวลาใครเรียกผมเนี่ยผมไม่หันเพราะอะไรฮะหรือว่าหันช้าอะไรเพราะคอตกหมอนครับขนาดแค่นะจะกลืนน้ำลายหรือจะกลืนน้ำอะไรเงี้ยยังปวดคออีกนะเวลาทานข้าวก็ยังปวดอีกนะเวลาทานข้าวจะอ้าปากทานข้าวเนี่ยก็ยังปวดอีกนะก็ถือว่ามาพร้อมกับนะปลายของบาหวีใช่ไหมแค่นั้นยังไม่พอครับนะซ้ำร้ายปวดคอยังไม่พอปวดฟันอีกโอ้โหเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเรื่องของปวดฟันพาราเซตามอลนี่แหละที่ช่วยได้แถมๆโดนพายุนะฮะเล่นงานกันด้วยอ่ะหลายๆท่านก็ดูแลสุขภาพนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับมีการในช่วงบ่ายนี้ M-Cot จันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M-Cot ฮัลโหลวันวาน
0: แล้วก็ตอนที่เพลงนี้ของพลพลพลกองเสงนะครับ ขอให้โชคดีอีกหนึ่งประโยคฟังแล้วมีความหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามว่าขอให้โชคดีนะฮะจะเป็นวันที่1วันที่16หรือว่าจะเป็นวันนี้และทุกๆวัน

0: ให้โชคดีพลพลผลกองสิงห์นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงไทยลูกทุ่งเพลาะๆมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444 M Cot Chan กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M Cot Hit One One
2: Your request

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ27คนแล้วพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง27ร่างแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยัน

0: ตัวบุคคลด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามญาติของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถติดต่อได้หากญาติเดินทางเข้ามาติดต่อและให้ตัวอย่าง DNA ด้วยตนเองขั้นตอนการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเพื่อดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จซึ่งเบื้องต้นมีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ถึงแม้ญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นบุคคลในครอบครัวแต่ในกรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันจึงจะสามารถส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างชี้หมดเวลาถอดบทเรียนถึงเวลาต้องลงมือทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำซากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีความคล้ายกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมื่อปี2552คือเป็นลักษณะการใช้วัสดุตกแต่งที่มีลักษณะติดไฟง่ายเป็นโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอีกปัจจัยคือการมีผู้ใช้บริการจำนวนมากซึ่งตามหลักการควรต้องคำนวณให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้องคำนวณประตูหนีไฟให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เชื่อว่าเมื่อตรวจสอบโดยพิสูจน์หลักฐานทั้งจากภาพถ่ายพื้นที่ระบบไฟฟ้าทางหนีไฟระบบระบายควันและจำนวนผู้ใช้บริการก็จะสามารถหาสาเหตุของความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับก็ได้มีกฎกระทรวงควบคุมสถานบริการปี2555ซึ่งกฎกระทรวงนี้ในพื้นที่โซนนิ่งแต่เมื่อเศรษฐกิจเจริญก็มีสถานบันเทิงเกิดขึ้นนอกเขตโซนนิ่งและมักเลี่ยงไปเปิดเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีดนตรีซึ่งความเข้มงวดในการควบคุมก็จะน้อยกว่าสถานบริการดังนั้นวันนี้อาจจะต้องขยายกฎกระทรวงให้ครอบคลุมไปถึงร้านและสถานบริการที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งด้วยท่านนี้เชื่อว่าถ้าทำถูกต้องตามหลักเริ่มตั้งแต่วัสดุตกแต่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบป้องกันมีระบบระบายอากาศมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุลักษณะนี้อีกถึงเวลาเลือกถอดบทเรียนและลงมือทำสักทีเพราะเป็นปัญหาซ้ำซากและไม่ควรเกิดขึ้นอีกฝากขัง4ผู้ต้องหาแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดมังกรจีนตำรวจสน.บางยี่เรือคุมตัว4ผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรมังกรจีนส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังซึ่ง4ผู้ต้องหานี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวจีน1คนที่เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้ยังถูกคุมตัวและสอบปากคำอยู่ที่สน.บางยี่เรือขณะเดียวกันวันนี้นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ายื่นหลักฐานขอให้ตำรวจตรวจสอบกรณีต้องสงสัยการออกสูติบัตรให้กับบุตรชาวจีนโดยย้ำว่าเคสนี้มีพฤติการคล้ายกับเคสพ่อทิพย์มังกรจีนแต่ผู้กระทำความผิดอยู่คนละโรงพยาบาลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์ม

0: สุขภาพ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เพลาะจากน้องเมธิชาครับเพลงนี้ชื่อเพลงโอ้ดวงใจและก่อนหน้านั้นวอนลมฝากรักนะครับสองเพลงต่อเนื่องครับหลังจากที่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่นี้ต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและคุณฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ฟังกันได้ทั้งทั่วนะทุกพื้นที่ครับผ่านแอปพลิเคชันMCOT Connect นะครับมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีช่องทางของการสื่อสารทั้ง LINE Messenger หรือว่าจะกดไลค์ที่เพจอสมทจันทบุรีแล้วส่งข้อความเลือกเพลงมาได้รวมไปถึง0394714444นะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเพลงจากทาง2เพลงสักครู่นะครับฝากถามมาจากนะทั้งทางซาวด์นุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตแล้วก็เพลงโอ้ดวงใจจากจันทบุรีแล้วก็ยังมีเพลงเสถียรทำมือแล้วก็คาราบาวด้วยอ่ะก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: รวมไปถึงเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งเพราะๆจากต่ายอรทัยครับให้ต่ายไปกับใจ

0: หนึ่งข้อความนะครับที่ช่วยผมแนะนำเพลงนี้เข้าสู่รายการต่ายอรไทยครับให้ตายไปกับใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยแน่นอนครับความรักทุกคนอยากจะมีนะความรักที่สมหวังครับแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดหวังมันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ก็คงจะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วเก็บนะสิ่งดีๆนะเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีนะฮะก็มองว่ามันเป็นบทเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ความรักนั้นร้าวฉานได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็อยากจะให้ทุกๆคู่ทุกๆความรักนะมีแต่ความสุขและความสมหวังเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บางครั้งเจอความรู้สึกที่เจ็บปวดผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราไม่เคยจดจำเราไม่เคยเข็ดเราไม่เคยหลาบเราไม่เคยจืดถามว่าจืดบอจืดบอคือพยายามจะนะจืดตลอด

0: ข็ดไหมเข็ดไหมเข็ดไหมต้องถามใจตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเชื่อเถอะนะฮะไม่นานนะผ่านไปสัก3เดือนเนี่ยก็เปิดใจคนใหม่ไปแล้วนะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: สำหรับบางคนนะใจแข็งเหมือนกับพี่จุ๊บแจงนี่แหละนะฮะบอกไม่ยอมคืนใจดีกว่าคืนใจให้กันครับตะกะแตนชลดาทองจุนกายหนึ่งข้อความหนึ่งสายจากพี่จุ๊บแจงคลองนารายณ์นะครับ

0: งคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เสถียรธรรมมือครับสำหรับเพลงนี้โชคดีที่มีเธอรักนะครับข้อความกับเพลงที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการแล้วก่อนนั้นจากอัลบั้ม20ปีคาราบาวทะเลใจก็เป็นข้อความที่ฝากถามมาจากน้องต้นน้ำนะครับส่วนโชคดีที่มีเธอรักนะครับทีมงานสาวนุ่นคนสวยจากเกาะภูเก็ตครับผมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังมีจากจันทบุรีครับละหมาดอารมณ์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมเล่นให้ฟังกันละกันกับมีกันในช่วงบ่ายเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับและขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความบางท่านก็ขอเพลงเข้ามากับเรานะบางท่านก็ไม่ได้ขอครับผมไม่เป็นไรนะฟังอย่างเดียว เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหลายท่านนะฮะอาจจะขับรถอยู่ในช่วงบ่ายนี้โดยเฉพาะนะหลายท่านนี่ก็ฟังในรถแต่การขับขี่ก็นะขอความร่วมมือเนาะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยราชภัฏมอรำไพพันนีนี่แหละที่จันทบุรีของเราซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเนี่ยกับรถยนต์นะชนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเกิดความสูญเสียครับนะเกิดเสียชีวิตซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียของครอบครัวแล้วก็หลายๆเส้นหลายๆจุดบางจุดเนี่ยนะเป็นทางตรงรถอาจจะขับเร็วบางจุดฝนตกถนนลื่นเหมือนกับเคสทางมะขามที่มีเสียชีวิตวันก่อนนะครับซึ่งมากันหลายคนเลยทีเดียวก็ไม่มีคู่กรณีครับนะเพราะฝนตกเนี่ยถนนลื่นหรือว่าจะเป็นเส้นท่าใหม่นะเส้นนายายอามเส้นสุขุมวิทหลักๆนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ยังต่อที่เพลงนี้มารีฮวาน่าครับเพิ่งมีเห็นมาท่าใหม่เองเดือนที่แล้วหรือเปล่าเพลงนี้ไม่แน่ใจฝากถามจากท่าใหม่หรือเปล่าลืมถามฮะละหมาดอารมณ์ครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้เอาไว้นะครับผมเพลงพลอจากเจี๊ยบกนกพรครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหลงมอบเพลงแนวมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมานะยืนเพื่อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงบ่ายเย็นๆนะครับ
1: เอ็มคอร์ลูกทุ่งซุปเปอร์

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสำนักงานเขตนำป้ายปิดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์และพร้าวฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารมาติดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารของสำนักงานเขตจตุจักรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับวันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุพบว่ามีครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาจุดธูป16ดอกเพื่อทำพิธีเรียกขวัญเนื่องจากลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังไม่รู้สึกตัววันนี้จึงทำพิธีเรียกขวัญให้แก่ลูกชายตามความเชื่อเพื่อเปิดทางชีวิตแก้ไขดวงตกและขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับ

0: ดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะสถานบริการโรงแรมและร้านอาหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการทบทวนมาตรการป้องกันพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: คลังลุยเงินกู้ 200,000 ล้านดันพลังงานสะอาดสินเชื่อโซล่า 1% เปลี่ยนรถสาธารณะสู่ EVนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อกำชับให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการใช้เงินกู้ในระยะแรกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนและลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามทางนี้กระทรวงการคลังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ในช่วง3ปีแรกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างครบวงจรส่วนการปรับโครงสร้างภาคขนส่งรัฐบาลมีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้ใช้พลังงานทดแทนอาทิน้ำมันไบโอดีเซล B20 รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง9

0: 0990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2

0: 1,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ถ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่นะต้องการอะไรยอมนะฮะพร้อมหมดเลยที่จะแก้บนและนี่คือแก้บนเป็น cover version นะครับ original version ก็คือน้องก้านตองทุ่งเงินครับส่วนก่อนหน้านั้นผู้สาวนะผู้สาวเสื้อปุ๋ยครับชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆ16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cotton 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงนะครับผมแต่คุณผู้ฟังจะอยู่จังหวัดไหนก็ติดตามรับฟังกับเรากันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากทางอีสานนะจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโคราชอุดรนะแล้วก็มีหลายคนก็อยู่ตะวันออกนะตะวันออกสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊สุวิมลนะครับผมหรือว่าจะเป็นเจ๊สาวเหลือน้อยถ้าเป็นทางภาคเหนือก็มีทั้งนะสาวอะไรนะสาวใหญ่ไก่ย่างใช่ไหมสาวใหญ่กะย่างลูกแม่น้ำสะแกกลางด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นสาวน้อยปตท.อย่างเงี้ยนะครับขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะฮะซ้อนรุ่นคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตน้องต้นน้ำแล้วก็นะเสีย

0: ต้นแถวๆท่าไม้นะขอบคุณมากๆแล้วกันยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเรานะฮะกับเราอย่างต่อเนื่องมาอีกในช่วงบ่ายเย็นๆที่หลายๆท่านกำลังเลิกการเลิกงานขับรถกลับบ้านถ้าเกิดว่ารถเยอะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้นะครับผมในตอนนี้ก็ยังมีเพลงที่ถูกถามมาอย่างต่อเนื่องนะ
2: เสน่หาของเธอบาดใจ
0: แบงค์สอนรามครับเจ้าข้าเอ๋ย

0: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 ติ๊กต็อกเอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรีคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: หนึ่งเพลงเพราะนะครับกับศิลปินที่หลายท่านก็คงจะคิดถึงเขาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้ชายคนนี้พี่แอลยอดรักสลักใจนะครับสวรรค์ชาวนาหนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการผ่าน039-471-444ขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันแล้วก็ยังมีเพลงด้วยคำว่าขอบคุณนะครับก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เท้าหัวงูหญิงลีสีชุมพลด้วยนะครับขอบคุณมากกันแล้วกันกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะบ่ายเย็นๆที่นี่อสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: M ขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณทุกเพลงนะขอบคุณทุกกำลังใจบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะหนึ่งข้อความหนึ่งสายจากสระแก้วครับฝากถามเพลงนี้มาบอกว่าฝนตกด้วยช่วงนี้เป็นกำลังใจกันครับทำธุรกิจทำมาค้าขายก็ขอให้โชคดีแล้วก็ร่ำรวยครับ

0: ่อนจะตีก็ต้องตีให้ชัวร์มั่นใจนะว่าตีให้ไม่ใช่ว่าตีงูให้หลังหักซะอย่างนั้นนะครับผมและนี่คือ1ข้อความ1สายจากพี่จุ๊บแจงนะจันทบุรีครับผมเท่าหัวงูนะฮะแถวห้องส่งไม่มีหัวงูนะฮะมีแต่หัวพญานาคไม่ใช่สิมันอยู่ในขวดนะอยู่ในขวดยาแก้ไอขอบคุณมากที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการผ่าน0394714444แล้วก่อนหน้านั้นด้วยคำว่าขอบคุณนะครับ1ข้อความ1สายจากสักแก้วแล้วก็มีเพลงลงความคิดถึงชัยโยธนวัฒน์บิวกัลยาณีอาสยามพอแล้วนะชื่อเพลงนะพอแล้วไม่ใช่ว่าพอแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยนะฮะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆครึ่งชั่วโมงหลังครับกับบรรยากาศในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะร่วมนะกิจกรรมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับนั่นคือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมนะร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netเพียงคุณผู้ฟังนะครับลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมในการโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็น1รถตู้อเนกไฟฟ้านะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Horizon MVP EV Superwan 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลครับ3ตั๋วเครื่องบินบางกอก Airwaysภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net คุณฟังร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20กรกฎาคมนะครับเวลา 1:45 นกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันในตอนนี้รอบตัดเชือก4ทีมสุดท้ายนะฮะจะเป็นใครจะออกไปที่ในประเทศไหนฉะนั้นสามารถที่จะเชียร์กันได้เยอะๆนะครับผมร่วมสนุกกันกิจกรรมดีๆจากนะอสมทของเรานะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอังกฤษโอ้โหก็คนไทยเชียร์เยอะนะฮะสเปนนะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านของฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนตินา4ทีมสุดท้ายที่มีแรงกิ้งนะแรงกิ้งอยู่ในอันดับที่1ถึง4วันพุธนี้และพรุ่งนี้จะรู้ว่าใครที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เพลงนี้นะครับผมชัยโยธนวัฒน์นะครับลงความคิดถึงครับ

0: คดีที่ผ่านมาไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขหรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้นอกจากว่าจะทำปัจจุบันแล้วก็วันนี้ให้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องเลือกทางเดินที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขแล้วก็สบายใจพอแล้ว1ข้อความ1เพลงนะที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้เข้าสู่รายการ3ชั่วโมงเต็มๆครับที่อยู่เพื่อคุณฟังตั้งแต่บ่าย 2:00 นจนถึง 17:00 นขอบคุณทุกเพลงขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามกับเรา M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แฟนรายการอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน M คอ Connect ขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานหรือว่าจะเป็นตะวันออกสุดนะครับแล้วก็นะเจ้าบ้านเจ้าบ้านจันทบุรีของเราเวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าก็ยังมีเพลงเพราะๆนะครับที่จะมอบเป็นกำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับผมก็กลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงของคุยข่าวเช้าจันทร์ที่แล้วก็บ่ายสองโมงถึง17:00 นวันนี้ผมมิสเตอร์เอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับมีความสุขทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติทยอยเข้าสถาบันนิติเวชตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลายครอบครัวเดินทางเข้ามาตรวจสอบศพเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่รวมถึงเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หนึ่งในนั้นคือนางสาวกัลยาวัฒน์บรรเรืองทองญาติของนายสิทธิพงษ์ชโยซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้เสียชีวิตโดยได้รับมอบหมายจากมารดาของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมาดำเนินการเบื้องต้นขณะที่มารดาจะเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตญาติเปิดเผยว่านายสิทธิพงษ์เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เพียง1เดือนหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างมากพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนประตูหนีไฟภายในสถานที่เกิดเหตุในขณะที่นายสกลมีเปี่ยมหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่เดินทางมายืนยันร่างของนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสกลเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนพยายามติดตามข่าวและตระเวนค้นหาตามโรงพยาบาลแต่สุดท้ายจึงทราบว่าเสียชีวิตนายพฤฒิพงษ์เป็นนักดนตรีฝีมือดีมีความสามารถระดับอาจารย์สอนดนตรีและยังรับราชการทหารผู้เสียชีวิตกำลังจะลาออกจากวงทศกัณฐ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อมาร่วมงานแต่งเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้

0: ริ่มต้นก็ต้องมาจบชีวิตในขณะที่สภาทนายความได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายธีรวุฒิวชิระมโนวาทกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมทนายความอย่างน้อย 2-3 คนประจำที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของทายาทและการขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายสำหรับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดหรือสายด่วน1167อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยใช้ประกันกับสินรักษาพยาบาลทำยากเร่งหาแนวทางอื่นก่อนนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลราชการว่ากรมบัญชีกลางได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐโดยทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เซ็นสัญญาไปแล้วไม่มีการตัดบำเหน็จบำนาญใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ราชทำใหม่น่าจะเป็นสำหรับค่าราชการเข้าใหม่ซึ่งจะมีโมเดลต่างๆที่กำลังพิจารณาส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแลคือค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกคนมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันกรมบัญชีกลางดูแลประมาณ5ล้านคนครึ่งหนึ่งอายุเกิน60ปีเจ้าของสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ก็อายุ60ปีขึ้นไปวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้อายุยืนขึ้นโรคก็ซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มากจริงๆอย่างไรก็ตามยังมีแนวทางที่ปรับปรุงได้อาจต้องเป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอไปหลายเรื่องเช่นการใช้ยาในประเทศก่อนที่จะใช้ยานอกที่ราคาสูงกว่าเป็น10เท่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลหากรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะเป็นขั้นตอนสรุปร่างกฎหมายดำเข้าคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะส่งกฤษฎีกาต่อไปอธิบดีกรมบัญชีกลางยอมรับว่าการจะไปใช้วิธีซื้อประกันให้ข้าราชการแทนทำได้ยากเพราะข้าราชการที่ใช้สิทธิ์อยู่ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและมีความซับซ้อนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจับตาบอร์ดกพช15กรกฎาคมนี้หรือโครงสร้างค่าไฟดึงค่าไฟ Data Center ให้สูงขึ้นนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างค่าไฟเช่นการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้ต่ำกว่า3บาทรวมถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟประเภทต่างๆเช่น Data Center ว่ายังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนโยบายโดยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมกพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่15กรกฎาคมนี้และหากภาครัฐมีข้อสรุปเรื่องโครงสร้างค่าไฟฐานกกพก็พร้อมดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศใช้อัตราใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการประชุมกพช.วันที่15กรกฎาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเสนอแนวคิดการเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจาก8ประเภทเป็น10ประเภทโดยจะเพิ่มกลุ่ม Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9กำหนดให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มอื่นคาดอาจอยู่ในประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยตามนโยบายต้องการดำเนินส่วนต่างกำไรไปช่วยอุ้มค่าไฟบ้านเรือนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศพบสลิปโอนเงินบริจาคพรรคประชาชนผ่านเพย์โซลูชันบริษัทที่ถูก DSI ตรวจสอบโยงคดี Forex ภายหลังกรม

0: สอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องคดี Forex รวม30หมายทั้งบุคคลและนิติบุคคลจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มผู้ชักชวนและกลุ่มผู้ให้บริการรับชำระเงินโดยมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอยู่ในข่ายถูกตรวจสอบได้นั้นและอดีตเป็นอดีตผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดล่าสุดมีการตรวจพบข้อสังเกตเพิ่มเติมเมื่อพบหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินบริจาคของประชาชนเข้าสู่บัญชีของพรรคประชาชนผ่านระบบปรับรับชำระเงินของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในนิติบุคคลประเภทเพย์เมนต์เกตเวย์ที่อยู่ในการตรวจสอบของ DSI ในคดี Forex อีกด้วยสำหรับคดี Forex ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ DSI และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดดังนั้นบุคคลถึงทุกฝ่ายยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายและมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาขอไปค่ะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
3: ฝนตกชุกดินแฉะพืชกวบน้ำระบบราบเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชปุ๋ยยาสามารถใช้ได้ด่าเกษตรไทยสุข่าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะรวบฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอไรที่ทำให้ดินเค็มสลายสังเสริมที่ทำให้ดินเป็นกรวดและนั่นคือระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าการเกษตรไทยสุก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตึงกันให้ออกไปเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าคนเน่าใบเหลืองใบเล็กเมื่อแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303 0818886303ครับ
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดา ความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: not going back.
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Hot Jan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Hot Jan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Kotan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotan ธัมบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ให้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอันชลิพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันจันทร์วันนี้ทั้งวันก็เปิดดูข่าวมีแต่เรื่องไฟไหม้นะโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็จะมีแง่มุมต่างๆที่นักข่าวก็ลงรายละเอียดกันแล้วก็กลายเป็นจุดที่ผู้ใหญ่ก็ทยอย
5: ไปด้วย
3: ไปตรวจพื้นที่กันนะนายกก็ไปกลางดึกเมื่อคืนคุณชัชชาติก็ไปตีสองเช้านี้ก็มีทั้งผบ.ตร.มีทั้งมหาดไทยมีทั้งเขตลงกันไปมากมายแม้กระทั่งอะไรนะสำนักงานประกันภัย
5: คอปพ
3: คอปพก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็เห็นทางคอปพก็ให้ข้อมูลว่า
5: ไม่ได้ประกันคนเลย
3: สถานประกอบการดังกล่าวประกันไฟไหม้มูลค่า40ล้านนะ
5: ค่ะ
3: ก็เป็นความเสียหายเรื่องของอาคารอาคารเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเขาประกันไฟไหม้แต่ว่ายังไม่พบประกันที่จะไปคุ้มครองลูกค้าหรือว่าประกันอุบัติเหตุอะไรยังไม่มี
5: ไม่มีประกันคนไม่มีประกันอุบัติเหตุ
3: ครับ
5: ประกันทรัพย์สินของเขาเฉยๆค่ะ
3: ครับ
5: 40ล้านเลยทีเดียวนะฮะ
3: สถานที่แล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็ที่เช่นคุณมะตูมใช่ไหม
5: เขาปฏิเสธว่าเขาถอน
3: มะตูมเขา
5: ถอนหุ้นแล้ว
3: เขาปฏิเสธทันที
5: ค่ะ
3: แล้ววันนี้เขาไปชี้แจงให้รายละเอียดมากขึ้นว่าเขาไปดูตอนก่อสร้างแล้วก็ถอนหุ้นวันนั้นเลยวันที่มันกำลังยังเป็นโครงอยู่กำลังก่อสร้างเขาไปดูนะแล้วก็รู้สึกจะมีพงมีภาพให้ดูเลยนะมันก็ปักเสาขึ้นไป4ต้นตรงกลางต้นหนึ่งเป็นโครงเหล็กนะแล้วหลังคาก็มุงไอ้อะไรเขาเรียกอะไรเมทัลชีตแล้วก็ใช้โฟมบุกนะใช้โฟมบุแล้วก็มีไอ้โฟมแบบที่เขาเรียกอะไรซับเสียงอีกบุอีกชั้นหนึ่งก็เห็นว่าพอเปิดทำการคอนโดที่อยู่ติดๆกันเนี่ยก็ร้องเรียนตลอดทางเขตเป็นคนให้ข้อมูลก็เลยได้เขตเขาก็เลยมาลงพื้นที่แล้วก็มาตรวจสอบอะไรต่างๆก็ทราบว่าเจ้าของเขาแก้ปัญหาโดยเอาไอ้โฟมซับเสียงนี่อัดเข้าไปให้หนาเลยแล้วก็เขตเขามาตรวจเขาก็บอกว่ามายืนหน้าร้านก็ไม่ได้ยินเสียงละแล้วก็ไอ้เรื่องร้องเรียนจากคอนโดใกล้ๆกันก็ไม่มีก็แสดงว่าคงจะเก็บเสียงได้สนิทซึ่งผมมาคิดย้อนทีนะโอ้โหนี่มันก็เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะยิ่งอัดถมเข้าไปนะก็ดูวัสดุก่อสร้างทั้งหลายที่มาก็มันก็เป็นเชื้อเพลิงเยอะๆนะ มันจึงไม่แปลกที่เวลามันเกิดเพลิงไหม้แล้วมันลามอย่างรวดเร็ว
5: คือเป็นที่ท่องเที่ยวที่เอาพูดกันตรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับแพงเหมือนตอนที่เกิดเหตุที่ซานติก้าซานติก้านั่นแพงมากนะคะกลางสุขุมวิททำเลทองนั่นก็ระดับหนึ่งที่นี่ก็เป็นระดับที่เข้าใจว่าก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะดูจากสถานะของคนที่มาเที่ยวเนี่ยบางบ้านก็บอกว่าลูกทำงานเป็นแม่บ้านอยู่รัฐสภาก็มาเที่ยวบางบ้านก็แฟนบอกว่าภรรยาทำงานอยู่คลินิกความงามตรงห้างแถวนั้นก็มาเที่ยวสองคนที่เป็นตำรวจก็ระดับในสิทธิ์ที่มาเที่ยวก็คือเป็นแหล่งบันเทิงระดับกลางๆอะค่ะพี่ไพศาล
3: ครับ
5: ที่มาหาความสุขกันได้สถานที่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรแต่คำว่าแพงหรูกับถูกไม่ได้หมายความว่า
3: ปลอดภัย
5: ความปลอดภัยจะต่างกันนะคะพอที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะซานติก้าใน67ราย
3: นั่นก็หร
5: ูค่ะซานติก้าตายมากกว่านี้67รายนั่นอาจจะเป็นเพราะคนเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะวันนั้นน่าจะเป็นพันคนเพราะเป็นวันเข้าดาว
3: สัตหีบกับที่นี่ก็น่าจะคือเครือใกล้ๆใกล
5: ้ๆสัตหีบสัตหีบดีกว่าค่ะพี่ไพศาลสัตหีบเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผับเลยแล้วเพดานมันสูงเป็นเหมือนคอทเทจสูงๆใหญ่ๆเลยอะค่ะไอเนี่ยมันจะเตี้ยๆเตี้ยแบบเรามองเข้าไปแล้วก็อึดอัดอย่าว่าจะเป็นเทคเป็นผับเลยอะพี่เป็นร้านอาหารยังไม่นั่งเลยเพดานต่ำขนาดเนี้ย
3: คุณอันคิดว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาสร้างเพราะเขาสร้างสูงก็ได้นะไม่ติดข้างบนหรอกอะไร
5: ประหยัดไหมอ๋อเป็นเพราะประหยัดหนึ่งสองก็คือทำท่าว่าไม่ได้เป็นสถานที่บันเทิงทำท่าเป็นร้านอาหาร
3: คือผมคิดว่าเขาเตรียมอยู่แล้วล่ะเขาเตรียมใส่ประตูตีแต่ว่ามันประหยัดในเรื่องของการทำความ
5: โครงสร้างโครงสร้างด้วย
3: อ่ะมันพูดง่ายๆว่าลดเพดานลงมาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องอัดแอร์ที่มากมีอยู่สองระบบเสียงคุณก็คุมได้ง่ายขึ้นผมไม่มองเห็นเหตุผลอื่นเลยนะเพราะเขาทำให้เพดานสูงได้เพราะผมดูแล้วเอ้ยมันไม่ติดว่าไปติดข้างบนเลยนะเขาทำสูงขึ้นไปได้เลยแต่เขาไม่ทำเพราะถ้าทำสูงเนี่ยพื้นที่มันมีสเปซที่เขาต้องอัดแอร์เพิ่มไปอีกแล้วการคอนโทรลเสียงในห้องที่มันกว้างมากเนี่ยนะมันก็ยาก
5: เครื่องเสียงเป็นอีกระดับหนึ่งค่ะ
3: ใช่มันต้องมีสูงมันต้องมีมาตรฐานเครื่องเสียงอีกชั้นหนึ่งการเก็บเสียงอะไรต่างๆก็จะยากขึ้นแต่ผมคิดว่าเขาเป็นเรื่องต้นทุนของเขา
5: เรียนฟังข่าวทั้งหมดแล้วสงน่าเห็นใจน่าเห็นใจคนไปเที่ยวน่าเห็นใจนักร้องนักดนตรีที่ไปทำงานน่าเห็นใจน้องไม่ว่าคนไทยคนลาวที่ต้องเป็นทำงานมันไม่มีทางเลือกพี่ไปส
3: ารคนลาวนั่นไปทำงานหรือว่า
5: ทำงาน
3: เป็นลูก
5: จ
3: ้าง
5: ทำงานเป็นลูกจ้างคือทุกคนทำมาหากินมีวิชาชีพของตัวเองแต่เพียงแต่คนที่มีอาชีพหน้าที่พี่ไปสารคะสภาพแบบนี้คุณอนุญาตให้มันเป็นมันยังไงมันดูสภาพแล้วเนี่ยมันเปิดให้เล่นดนตรีแบบนี้มันไม่มีความปลอดภัยเลยอะค่ะคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยเนี่ยปล่อยปะละเลยอย่างยิ่งเลยค่ะส่วนเจ้าของก็ใจร้ายมากกลัวคนกินแล้วไม่จ่ายล็อกประตูมันสองคันทั้งกรทั้งลูกบิดเลยหลังร้าน
3: ก็ไว้ให้เขาออกเฉพาะพวกนักดนตรีหรือว่าพวก
5: คือใครจะเข้าก็ต้องเคาะคือใครจะเข้าก็ต้องเคาะเปิดเป็นรายๆไปแล้วยังตอนหลังยังเอาเก้าอี้ไปตั้งขายตอนหลังยังเอาเก้าอี้ไปตั้งขายลูกอมอีกต่างหาก
3: หน้าห้องน้ำมันมีประตูฉุกเฉินหน้าห้องน้ำซึ่งตรงน้องน้ำเนี่ยดูแล้วไม่มีไอ้เครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่ามีประตูฉุกเฉินทางนี
5: ้ฟังไม่ได้เลยนะคะว่าจะปฏิเสธความรับผิดชอบจะโบยว่ากฎหมายมันก็กฎหมายไม่ได้จัดโซนนิ่งตรงนี้เป็นแหล่งบันเทิงถ้ากฎหมายอ่ะควบคุมโซนนี่แค่ RCA แค่ห้วยขวางหรือว่าแถวสีลมอะไรก็ตามในเมื่อคุณรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันลามมาถึงตรงนี้แล้วทำไมคุณผ่านทุกวันคุณไม่ประกาศมันเรามีผู้อำนวยการเขตไว้ทำไมครับพี่ไพศาลเขตของคุณที่มีสถานบันเทิงเพิ่มขึ้นทุกวันที่คุณก็เห็นน่ะ
3: มันผมคิดว่ามันมีแบบนี้เกือบทุกเขตนะม มีทุกเขตไปได้ด้วย
5: ใช่ค่ะมันมีเกือบทุกเขต อย่างลาดพร้าวเนี่ยคุณเห็นแล้วล่ะว่าหัวถนนลาดพร้าวตรงลาดพร้าวซอยหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าดงมันเป็นดงแล้วคุณต้องรีบจัดการแล้วปรากฏว่าเด้งก็ไม่รู้ว่ามันยิ่งเป็นแบบนี้มันยิ่งกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของคนที่มีหน้าที่หรือเปล่า
3: ครับ
5: ค่ะ
3: ก็ผมคิดว่าเขาก็จะเรียกด้วยเพราะเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาก็อนุญาตให้
5: มีดนตรี
3: ได้มีดนตรีได้แต่ว่าเล่นได้แค่เที่ยงคืนนะก็รู้สึกมีคนเข้าไปขุดดูเขาบอกว่าเอ้ยมันมีเพจของร้านโดยตรงเลยนะบอกว่าตั้งแต่ประมาณนั่นแหละเมื่อประมาณสักเดือนมีนาคมปี69เนี้ยเขาขึ้นเพจเลยว่าดนตรีจะเลิกแค่ตีสองนะศก 02.00 นไม่มีไหลขึ้นเพจเลยนะว่าเขาเนี่ยจะร้านเขาเนี่ยจะขอหยุดดนตรีแค่ตีสอง
5: แล้วร้านอาหารอะไรมันไปถึงตีสอง
3: คะก็ตามกฎหมายให้ได้แค่เที่ยงคืนมันก็จงเนี้ยแหละฮะมันก็หลีกเลี่ยงกันไปแล้วก็ทำเจ้าหน้าที่ก็จะบอกไม่รู้ไม่เห็นผมก็ไม่ค่อยเชื่อ
5: คนเสียชีวิตไป27 คนอยู่ในห้องบาดเจ็บ63 คนกลับบ้านไปแล้ว32 คนและอาการสาหัสถึง22 รายซึ่งไม่รู้ว่าสาหัสเนี่ยจะรอดชีวิตและรอดมาแล้วจะมีผังผืดพิกลพิการอะไรหรือเปล่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วกว่าจะต้องผ่าตัดผ่าแล้วผ่าเล่านะคะคนที่โดนไฟไหม้เนี่ยพี่ไพศาลคิดว่าถ้าเอาผิดทั้งเจ้าของเอาผิดทั้งบรรดาหน่วยราชการที่ปล่อยปละละเลยจนถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะหรือติดคุกกันหัวโตไปจริงๆเลย
3: ก็คงจะมีคนอาจจะกล้าติดคุกหัวโตน่าจะยอมประหารชีวิตนะมั้ง
5: แก้ไม่ได้
3: แก้ลำบากนะฮะดูแล้วมันไม่มีความหวังคือมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งรู้สึกผบ.ตร.ก็คงกระดากปากคงไม่ใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์นี่แล้วครับคือพูดไปอีกมันก็คนเขาก็คงจะแบบรู้สึกมันสะอิดสะเอียนแล้วล่ะพอมันอุทาหรณ์ไงมาไม่รู้เท่าไหร่มันไม่เคยหอนไม่เคยเห่ากันทั้งนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด
5: ถ้าเราคิดเร็วๆเนี่ยเรารู้สึกสะอิดสะเอียนหน่วยงานไหนมากที่สุดคะสำหรับดิฉันนะคะกทม.
3: ก็ชิดที่สุดเลยก็ต้องเป็นท้องถิ่นกทม.
5: เลยสะอิดสะเอียนกทม.มากที่สุด
3: ลงไปถ้าเป็นเคสอย่างนี้ก็ผมคิดว่าที่หน้าจะต้องผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคือจะบอกว่าตรวจทุกเขตมันก็เกินไปเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเขาว่ามันเกิดที่นี่แล้วนะก็ไล่ตรวจจตุจักรดูเขาอยู่ในความรับผิดชอบจตุจักรว่าอย่างนี้ถือว่าปล่อยปละละเลยหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอะไรหรือไม่ก็หวังว่าผู้ว่าซึ่งท่านก็ประชาชนคนกรุงเทพก็เลือกมานะก็ทำให้ดูหน่อยนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยมันก็ทำถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วผมว่ามันถ้าพูดแค่นี้มันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างก็คงจะแก้ไม่ได้นะ
5: มันไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งมันไม่ได้อยู่โซนนิ่งเมื่อไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งก็ไม่ได้มีกฎหมายและอีกอย่างนึงเขาก็ไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำเป็นสถานบันเทิงเทคผับเขาทำเป็นร้านอาหารมีดนตรีทุกอย่างถูกต้องแล้วไม่ได้บังคับมีสปริงเกิลไม่ได้เข้าไปดูเรื่องวัสดุในการก่อสร้างว่าจะต้องไม่ติดฟงติดไฟทุกอย่างถูกต้องทุกอย่าง
3: อยู่
5: ก
3: ัน
5: แบบน
3: ี้
5: ไปอยู่กันแบบนี้ไป
3: ครับ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะคุณอันก็ผมก็พยายามจะสอบหาดูนะว่าร้านนี้ใครก็เป็นเจ้าของก็รู้สึกสื่อก็จะเปิดชื่อมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงเจ้าของก็สักนิดนะพักสักครู่ก่อนนะ
5: ค่ะ
6: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณนันฮะ
5: เรื่องของเจ้าของโรงเบียร์ใช่ไหมฮะ
4: ยอดเสียชีวิตขออนุญาตรายงานนะก็จาก27ก็เพิ่มอีก1เป็น28นะ
5: ค่ะ
4: ล่าสุดนี้เพิ่มเป็น28แล้วก็เห็นบอกว่ามีสมาชิกวงดนตรีที่เขากำลังที่ยังหายติดต่อไม่ได้อยู่ก็พยายามจะติดต่อกันอยู่ของวงดนตรีเนี่ยเข้าใจว่าเขามี10ประมาณ10กว่าคนนะเสียชีวิตแน่ๆแล้ว2
5: นักร้อง
4: เป็นนักร้องหนึ่งแล้วก็เป็นอีกคนเป็นนักดนตรี
5: ค่ะ
4: นะ
5: นักร้องนำที่ชื่อดิน
4: อันนั้น
5: ร
4: ัก
5: ษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถี
4: อันนั้นปลอดภัย
5: ค่ะ
4: นะเพียงแต่ว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเจ้าของเนี่ยเขาไปตรวจดูแล้วการประกอบการเนี่ยเขาจดเป็นบริษัทจำกัดนะฮะทุนจดทะเบียน1ล้านทุนจดทะเบียน1ล้านเนี่ยพบว่ามีผู้ถือหุ้น2คนนามสกุลเดียวกันถือประมาณเกิน 90% เนี่ยชื่อคุณสุวิชาอ่านว่าอะไรสไลบาทใช่ป่ะ
5: มีกรรมการ2รายชื่อว่านายสุวิชาสไลบาทและนางบังออนสไลบาทนายสุวิชาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทแล้วก็นามสกุลเดียวกันของกรรมการทั้ง2บ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่159ถนนรัตนเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรค่ะขณะที่ตัวร้านซึ่งเกิดเหตุมีสถานะเป็นสาขา1แขวงจอมพลเขตจตุจักรนี่แหละก่อนที่จะเปิดบริษัทเนี่ยว่ากันว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดให้บริการแม้แต่ปี66ถ้ามาถึงตอนนี้ก็67 68 69ประมาณ2ปีกว่า3ปีนะคะมันก็จะสอดคล้องกับ Facebook ของร้านณลาดพร้าว2023ค่ะเขาบอกเลยเข้าณลาดพร้าว2023มีคนตามอยู่ 21,000 บัญชีแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเปิดแต่ปี66แต่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเมื่อ14พฤศจิกายน67เท่ากับร้านเนี่ยเปิดกิจการมา1ปีก่อนที่นิติบุคคลจะถือกำเนิดขึ้นค่ะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงเวลา1ปีก่อนที่มาจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยใช้ชื่อใครหรือใช้นิติบุคคลใดในการขออนุญาตต่างๆในการขออนุญาตแล้วก็เขาจดในหมวด56101ก็คือการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มสุราเบียร์การแสดงดนตรีสดการแสดงโชว์ทุกชนิดทุกประเภทได้กำไรนะฮะปีล่าสุดเนี่ยมีรายได้15.2 ล้านก็ทำบัญชีเก่งค่ะกำไร9,900,000ส่งงบการเงินมาแล้ว2ปีปี67และ68ตั้งคำถามว่าด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านกำไรแค่900,000เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว28รายบาดเจ็บอีก63ราย ICU 22รายถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยคะแล้วก็มีขีดจำกัดนะคะซานติก้าผับเนี่ยตายไป67บาทเจ็บร้อยกว่าและพิการด้วยชดเชยแค่5 ล้านบาทเองค่ะใครจะรับผิดชอบ
4: ครับคราวนี้มันมีเหตุที่เขาไปค้นเจอกันนะครับว่า
5: เคยไฟไหม้ค่ะเจ้าของเนี่ย
4: ผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคุณสุวิชาสไลบาทเนี่ยเคยมีประวัติเป็นเจ้าของร้านอาหารกึ่งผับชื่อซาเล้ง นะตั้งอยู่ที่ถนนวารีราชเดชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรก็ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรงดนตรีอะไรเหมือนกันนะแต่อยู่ที่อำเภอเมืองยโสธรนู่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2562เนี่ยเคยมีเหตุเพลิงไหม้ร้านซาเล้งนี่เหมือนกันของคุณสุวิชาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่านี่ก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะที่ร้านถูกไฟไหม้แต่ครั้งนี้น่าจะหนักเพราะว่าตอนปี62ที่บอกว่าไฟไหม้ร้านซาเล้งเนี่ยตอนนั้นไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตนะ
5: ก็มันไหม้ตอนกลางวันค่ะพี่พิสารไหม้ตอนกลางวันแล้วก็ไหม้ระหว่างที่กำลัง
4: ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วมีลูกจ้างที่เข้าไปเก็บของสำลักควันหนึ่งรายนำส่งโรงพยาบาล
5: อ๋อ
4: เกิดเมื่อเวลา 11:10 น.
5: ใช่ค่ะอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะก็เลยไม่
4: เป็นอาคารชั้นเดียวที่อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง
5: แล้วก็ยังติดอยู่ด้วยจนถึงทุกวันนี้
4: ช่างก็มาทำการปรับปรุงอาคารสถานที
5: ่ค่ะ
4: คาดว่ามีการเชื่อมเหล็กและสะเก็ดไฟไปประเด็นไปโดนวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม
5: ้ค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีการเปิดเผยจากทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าถูกไฟคอกเสียชีวิตค่ะแต่สำลักควันจนขาดอากาศหายใจไม่ใช่ไฟคอกค่ะผู้เสียชีวิตจำนวนมากสภาพร่างกายมีความคล้ายคลึงกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกไฟคอกนะคะเขาก็เลยต้องยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญทั้งการตรวจลายนิ้วมือและ DNA ผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมควันหรือภาวะขาดอากาศหายใจไม่ได้ถูกไฟคอกรุนแรงเนื่องจากไม่พบบาดแผลไฟไหม้รุนแรงตามร่างกายค่ะ
4: ก็ส่วนใหญ่มาพบเสียชีวิตกันอยู่ในห้องน้ำในห้องน้ำนี่รวมๆกันแล้วก็เป็น
5: 10
4: เห็นว่าเป็นหลัก10คนน่ะอยู่ทั้งไอ้ทางเดินบริเวณหน้าห้องน้ำแล้วก็ภายในห้องน้ำนะภายในห้องน้ำเข้าไปผมก็คิดว่าคงเป็นการหนีตามธรรมชาติเพราะว่าไฟมันดับมืดทั้งร้านแล้วก็เพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณตรงเวทีของนักแสดงก่อนแล้วเพลิงมันลุกไหม้จากจุดนั้นนะ
5: ค่ะ
4: คนที่ถ้าไปดูผังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ประตูทางเข้าร้านเนี่ยอยู่ด้านถนนลาดพร้าวนะมันมี2ประตูแล้วตรงกึ่งกลางของ2ประตูเนี่ยคือเวทีนักแสดงก็คือพูดง่ายๆว่าคุณเข้ามาถ้าเข้าทางประตู1เนี่ยคุณจะเห็นเวทีอยู่ซ้ายมือเข้าอีกประตู1คุณจะเห็นเวทีอยู่ขวามือคราวนี้เมื่อเพลิงเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหนีออกไปใน2ช่องทางเนี่ยมันยาก
5: ถ้าเขาอยู่ตรงกลาง
4: เพราะเพลิงมันเยอะใช่ไหมเพลิงมันลุกตรงนั้นเยอะเขาต้องถอยไปข้างหลังข้างหลังเนี่ยคือห้องน้ำเพียงแต่ว่าหาทางออกตรงประตูตรงห้องน้ำเนี่ยไม่เจอทั้งที่เขาบอกว่าตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยมันมีประตูฉุกเฉินให้ออกอยู่แต่ก็ไม่รู้นะว่าเปิดได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่คนที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาเข้าไปทางประตูเนี่ยเข้าไปที่ห้องน้ำเป็นช่วยออกมาได้แล้วพบว่ามันมีทางเข้าออกตรงนี้เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าสถานที่พื้นที่ขนาดนี้การให้บริการขนาดนี้เนี่ยคุณต้องมีทางเข้าออก4ทางเขาก็เลยทำไว้4ทางแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าออกได้กี่ทางจริงๆอาจจะไม่ได้ครบทั้ง4ทางอาจจะทำไว้แค่ให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่าถ้าเข้าออกมากเนี่ยมันก็คงแน่นอนฮะลูกค้าขอเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยออกประตูหลังไปไม่จ่ายตังค์เนี่ยมันก็ร้านก็คงจะขาดทุนนะผมเชื่อว่าประตูนั้นไม่น่าจะมีใครออกแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าก็คือว่ามันจะมีโต๊ะขายลูกอมวางนะก็คงจะไว้สกรีนลูกค้าด้วยมาเข้าห้องน้ำแล้วหนีออกประตูฉุกเฉินหรือเปล่าเอาไว้ดูลูกค้าด้วยเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าจะไม่มีนะไอ้เพจสำรวจลู่ทางมาแล้วมั่วๆอย่างเงี้ยนะถึงก็แบบก็ออกไปเลยนะก็เห็นมีอินฟลูเอนเซอร์อะไรบางคนก็ออกมาผมอ่านบอกว่าอย่าไปทับถมเจ้าของร้านเขานะเขาก็พยายามช่วยลูกค้า แกก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รออยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยเขาทราบว่าเจ้าของร้านเนี่ยพอรู้ว่าเพลิงไหม้เนี่ยเขาหลบออกมาได้แล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าลูกค้าอยู่เขาก็เข้าไปช่วยคนนี้ตั้งเยอะแยะด้วยซ้ำไปก็พยายามจะพูดถึงคุณงามความดีนะ
5: มันเป็นไปได้หรอคะที่อยู่ตรงนั้นน่าจะไม่ช่วยคนนะคะ
4: มันโอเคมันยกมาไม่ได้หรอครับเพราะว่ามันเรื่อง
5: มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณเลย
4: มันจะยกมาอ้างอะไรก็ไม่ได้หรอก
5: มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณหรือเปล่า
4: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกเขานอนโรงพยาบาลอยู่แต่เจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่นอนโรงพยาบาลอยู่เจ้าของร้านนอนโรงพยาบาลอยู
5: ่คือคนทำธุรกิจจะเอาแต่ได้ไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าอย่าว่าแต่ว่าขับพวกนี้เลยโรงแรมร้านอาหารธรรมดาก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่เอาแต่ได้คิดว่ามาแล้วคนจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ไม่คิดเรื่องความปลอดภัยของคนคนทำธุรกิจทำสระว่ายน้ำคนออกแบบรถแม้กระทั่งออกแบบอาคารให้คนเข้าไปใช้บริการน่ะแค่สเต็ปเขาจะต้องระวังเลยใช่ไหมพี่ไพศาลแค่เดินลงไปแล้วก็อาจจะมีไอ้ฝ้าที่ยกเพดานต่ำลงมาก็ยังต้องบอกต้องเตือนเลยคุณเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ได้หรอกค่ะชีวิตคน

0: และไอ้เรื่องไปช่วยมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ช่วยอ่ะค่อยเป็นข่าวเรื่องช่วยเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะ
1: วันนี้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวหนักเลยนะกระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้

0: ถาวรอธิบดีกรมการปกครองเพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาคุณนิรัตน์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรพร้อมด้วยนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บริหารกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการทั้งการใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ทนไฟทางหนีไฟด้านหลังร้านถูกปิดกั้นด้วยการตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าทำให้ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเป็นประตูไม้ธรรมดาและปิดและติดป้ายข้อความห้ามเปิดในวงเล็บเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนระหว่างเกิดเหตุด้านการตรวจสอบข้อกฎหมายพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแสดงดนตรีและเปิดให้มีหรือยินยอมให้มีการเต้นรำซึ่งเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกทั้งสถานที่ตั้งยังอยู่นอกเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เปิดสถานบริการหรือโซนนิ่งในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการขณะที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาคารได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้องด้วยหรือไม่รวมถึงมีการใช้อาคารผิดประเภทตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าข้ามกทม.ไปเลยนะไม่มีพูดถึงเรื่องใบอนุญาตที่กทม.เขาดูอยู่อะไรดูเอาข้ามไปเลยเขาบอกไอ้ยังเข้าข่ายเป็นสถานบริการประกอบการอย่างนี้เป็นสถานบริการซึ่งคุณก็มาตั้งในเขตที่ไม่ใช่โซนนิ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตก็แสดงว่าประกอบการโดยไม่มีใบอนุญาต
1: แล้วกทม.เขาจะรู้สึกเสียหายไหมฮะเจอแบบนี้เข้าไปอะฮะ
0: ก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็กทม.ก็ต้องชี้แจงอะว่าอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มหาดไทยเขาบอกมันเป็นอีกเรื่องแล้ว
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่มีการเลือกตั้งมันจะมีผลไหมฮะ
0: คราวนี้กทม.ทำไมคุณอนุญาตเป็นร้านอาหารแท้ที่จริงแล้วคุณมาตรวจมาอะไรไหมว่าตกลงมันเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบันเทิงอะไร
1: ก็ตรวจแล้วคิดว่าเป็นร้านอาหารนะคะเพราะเขาก็ขายอาหารนะคะ
0: มาตรวจตอนที่ยังไม่มีดนตรี
1: ตรวจแล้วค่ะก็ธรรมดาก็มีดนตรีแต่ก็ขายอาหารด้วยไม่เรียกว่าบันเทิง
0: โอเคก็ว่ากันไปเพราะว่ามหาดไทยเขาว่าอย่างนึงกทม.เขาว่าอย่างนึงก็นี่มันทุกอย่างมันต้องมีข้อยุติครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: 25โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง

0: ได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ติดแปดนาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
3: ไปเรื่องอื่นไหมคะวันนี้มันมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะพี่พิศนะคะร้อนๆกันทั้งนั้นเลยนะคะตกลงว่า
2: จะไปดูเรื่องอะไรก่อนฮะ
3: คุณภาวุฒิรอดนะคะเพราะที่ฉันก็แปลกใจอยู่ว่าเขาก็เป็นสสอยู่ทำไมถึงขนาดต้องไปขอออกหมายจับอยากจะจับก็ไปจับสิ
2: หมดสมัยประชุม
3: แล้วไม่ออกหมายจับตอนน
2: ี้หมดสมัยประชุมไปเมื่อวันปิดสมัยประชุมไปเมื่อวันศุกร์ก็หมายไปขอหมายมาวันจันทร์เลย
3: แล้วทำไมไม่ขอตอนนี้เขายังเปิดม
2: าสามารถใช้เอกสิทธิ์ใช้เอกสิทธิ์ได
3: ้เอาหมายความว่าเจตนาจะจับเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าหลังจากวันศุกร์หมดปั๊บนี่ออกหมายเลย
3: แล้วอย่างนี้คนจะไม่คิดว่ากลั่นแกล้งหรอคะ
2: ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็บอกว่ามันจังหวะไทมิ่งมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง
3: อ๋อก็ไม่ได้สนใจ
2: แต่ว่าวันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่า DSI ขอศาลออกหมายจับคดีเอี่ยว Forex CD Forex เฉยๆไม่ CD ยังว่ากันไปแล้วนะ30รายศาลอนุมัติได้แค่2อีก22รายเนี่ยยังอยู่ในวิสัยออกหมายเรียกก่อนได
3: ้คือความจริงแล้วก็คงคิดว่ามันก็ออกหมายเรียกได้หมดนั่นแหละแต่จะออกหมายจับแค่คุณภาวุฒิมันก็น่าเกลียดไหมฮะเพราะนั้นก็ต้อง
2: เป่า
3: เอ้ามันจะได้ไม่น่าเกลียดไงถ้าสมมุติว่าแบบว่าออกหมายจับเฉพาะคุณภาวุฒิคนเดียวแล้วคนอื่นเป็นหมายเรียกอะมันก็น่าเกลียดใช่ไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยก็ออกหมายจับนั้นให้หมดเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้ง22คนก็ดูไม่น่าเกลียดหรือก็ยังน่าเกลียดอยู่ดีฮะ
2: ไม่สามารถจะไปกล่าวอะไรได้อย่างนั้นได้แต่ว่าท่านผู้ฟังก็คงพอจะเดากันได
3: ้อย่ากล่าวเลยค่ะเอาแค่รู้สึกก็พอ
2: คงพอจะรู้สึกกันได้นะก็เนี้ย DSI ไปขอศาลออกหมายจับจำนวน30หมายมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่ง1ใน30หมายก็คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะ
3: ฮะค
2: ่
3: ะ
2: ภายหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งข้อหาซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานหลายรายการที่ได้จากการตรวจยึดนำไปวิเคราะห์ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทบิตคอยน์และสกุล USDT อะไรต่างๆนี่นะแหล่งข่าวบอกว่าพบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากอาทิกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งยังพบชื่อนักการเมืองนะแล้วก็อะไรต่างๆนี้ด้วยนะก็เลยขอหมายเรียกก็เคยเลยออกหมายจับ
3: ศาลบอกว่ายังอยู่ในภาวะที่ไปเรียกได้ยังไม่ต้องจับแล้วก็มีติ่งท้ายมาบอกว่าเกรงว่าจะถูกหาว่าดำเนินการเป็นเครื่องมือทางการเมือง
2: อ
3: ันนี้ศาลพูดหรือว่านักข่าวคิดฮะ
2: ก็มีตามรายงานข่าวนี่เขาบอกศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองผู้ร่างศาลนั้นก็ประมัดระวังนะ
3: อันนี้ข่าวทุกข่าวเขียนเหมือนกันแต่ทีนี้ก็พยายามที่จะวิเคราะห์นะคะว่าอันนี้นักข่าวเขียนเองหรือว่าศาลพูดในศาลนะคะ
2: โดยปกติแล้วศาลท่านไม่แถลงอย่างนี้หรอกท่านบอกว่าอ๋อที่ตัดสินอย่างนี้เพราะกลัวจะถูกนักการเมืองมาหลอกใช้อะไรอย่างเงี้ย
3: จะไม่พูดใช่ไหม
2: ไม่พูดแต่เขาก็คงจะวิเคราะห์ว่าไอเหตุผลอะไรต่างๆที่ศาลคิดว่าออกหมายเรียกดีกว่าเนี่ยน่าจะส่วนเนี้ย คิดว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะมีแรงจูงใจทางด้านการเมืองอยู่ครับศาลท่านก็พยายามที่จะไม่ไปคล้อยตามอะไรมาก
3: เอาแล้วเวลาที่พวก DSI เขาไปขอเขาไม่พูดเหรอเวลาศาลแบบไม่อนุมัติแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดีเฟนต์ได้ไหมคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองเลยนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องจับจริงๆเออดูแล้วต้องสมควรจับอย่างยิ่งเรียกไม่ได้หรอกต้องจับเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่มีข้าราชการคนไหนขยันขนาดศาลท่านว่าก็จบกันครับเออศาลท่านว่าก็โอเคเออไม่มีใครอยากไปเสี่ยงอะไรมากครับออกนอกหน้านอก
3: ไปเถียงกับศาลเลยอ๋อคือว่าแบบแค่ออกนอกหน้าขอหมายจับนี่ก็หนักแล้วใช่ไหมคะคือจะไปเถียงกับศาลอีกไม่ควรโอเคเข้าใจน่าเห็นใจน่าเห็นใจ
2: ยิ่งฤดูโยกย้ายกำลังมาอยู่ด้วย
3: น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
2: ปลัดก็ไปแล้วไม่รู้อธิบดีจะไปเมื่อไหร่นะ
3: อนุมัติแล้วนะปลัดออกวันที่19นี้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยอ้าวแล้วนักข่าวก็เลยถามอ้าวท่านรัฐมนตรีก็ไหนว่าแบบว่าต้องไปดูคดีก่อนไงว่าไอ้คดีที่เคยร้องเรียนชั้น14อ่ะที่ปล่อยตัวคุณทักษิณจากทัณฑสถานออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปลัดด้วยเปล่ารัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เขาดูว่าเวลาข้าราชการลาออกเนี่ยมันได้ไม่ได้เขาบอกว่าได้ก็ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาว่าตอนนี้ได้ก็แล้วกันคดีเป็นคดงคดีอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องเอาว่าตอนนี้ได้อยากออกเลยวันที่19อนุมัติเรียบร้อยค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะไม่อย่างนั้นเลยเหรอคะมันง่ายเหมือนกันนะคะบทจะออกขึ้นมาหรือถ้าอยู่ยุ่งกว่าออกคะ
2: เอออาจจะเป็นไปได้อาจจะอยู่ยุ่งกว่าออกนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีรายงานนะครับว่ากองปราบได้ประสานงานกับตำรวจของสปป.ลาวรวบตัวดร.วินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญคดีโกงสอบท้องถิ่น
3: มีเป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะ
2: ให้ส่งตัวกลับไทย
3: พวกคดีนี้มีทั้งด็อกเตอร์พิชิตน้องด็อกเตอร์พิชิตก็เป็นด็อกเตอร์วินนี่ก็เป็นด็อกเตอร์นัทก็เป็นด็อกเตอร์
2: ด็อกเตอร์วินหรือว่าเดิมชื่ออานายอัศวินโชติพนังแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไม่ได้
3: ไปจับที่ลาวค่ะพี่
2: ชื่อชื่อวินธนพัชระโพคิน
3: โดนจับตัวเขาเองโดนจับที่ลาวแล้วก็มีน้องสาวโดนจับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2: เพราะตัวลูกที่นำคุณเดียวกันนี่เป็นน้องสาวนะ
3: เป็นน้องสาว มันน่าสนใจมากเลยนะคะวินเนี่ยพี่เอกสารคงมองออกว่าเส้นทางของคนที่เขาแนวเนี้ยเขาไม่ธรรมดานะตอนที่เขาโดนจับครั้งเนี้ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในสออะไรสอถอเลยนะ
2: ปสอถ
3: อไม่มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในสอถอไม่มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในอบตอบจเทศบาลไม่มีเลยตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของผอ.สำนักเสริมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพี่ไพศาลตามมหาวิทยาลัยทุกตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย
2: การของกระทรวงของมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะ
3: ไม
2: ่เพียงแต่ว่า
3: เป็นที่ปรึกษา
2: ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
3: ใช่
2: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์แค่นั้นแหละแต่เขาเนี่ยคนในนักข่าวร้อยเรียนฟังนักข่าวร้อยเรียนฟังว่าคนที่เขามีตำแหน่งอะไรแนวๆเนี้ยพี่ไพศาลคะเขาน่าจะมีเจ้านายเขาอะที่เป็นนักการเมืองแล้วก็แล้วแต่ว่าเจ้านายเขาอะจะส่งเขาไปทำงานที่ไหนเพราะว่าดูจากประวัติเขาอะเชื่อไหมคะเขาจบปริญญาตรีที่สวนดุสิตจบปริญญาโทที่นิด้าแล้วเขาก็ไปเรียนปริญญาเอกที่ฟิลิปปินส์ค่ะจบปริญญาเอกฟิลิปปินส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปทำงานในที่ต่างๆมากพอสมควรนะคะอย่างเช่นประวัติการทำงานเขาอ่ะเขาเคยได้รับการแต่งตั้งเมื่อ3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม Next News เขียนว่าคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นรองนายกตามสายงานนายพิพัฒน์จะต้องเป็นคนเสนอชื่อนายวินต่อครม.ปรากฏว่า นายวินก็ลาออกจากตำแหน่งมีผลเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ทางหน่วยงานเขาก็คงอายนะคะเขาเอาชื่อออกจาก
2: ตอนนั้นมีเรื่องแล้ว
3: เช้าโชว์แล้วหน่วยงานเขาก็อับอายเขาก็เอาชื่อออกแล้วก็ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นมือทำงานที่ไม่รู้ว่าใครส่งเขาไป
2: ก็ปี66เนี่ยปี66นายอัศวินโชติพนังคนนี้เคยถูกเสนอชื่อเข้าที่ประชุมครม.ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย
3: ก็หมายความว่าเป็นนั่นแหละเป็นคณะกรรมการขององค์การจัดการน้ำเสียแล้วก็เคยเป็นกรรมการบริหารบางกอกQuality Developmentแล้วก็เป็นอนุกรรมการติดตามการดำเนินนโยบายของการประปานครหลวงซึ่งการประปานครหลวงก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมฮะแล้วก็ยังเป็นอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสะพานปลาองค์การสะพานปลานี่กระทรวงอะไรครับพี่ด้วยนั้น
2: องค์การสะพานปลาม
3: หาไทยป่ะคะ
2: ไม่แน่ใจน่าจะมหาไทยคงไม่ใช่เกษตรนะองค์การสะพานปลา
3: ไม่รู้ใครเป็นเจ้านายแกนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วเจ้านายอ่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าก็จะส่งเข้าไปอยู่ใน
2: ปี66ก็เดี๋ยวผมดูนิดนะตอนที่อยู่มหาไทยปี66
3: ปีอยู่ในสำนักกระทรวงเกษตรค่ะพี่องค์การสะพานปลา
2: อยู่กระทรวงเกษตรนะ
3: สำนักหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์
3: ปี66กระทรวงเกษตรแต่ว่าก็เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เป็นมือทำงานคนในลักษณะแนวนี้จะเป็นมือทำงานแล้วแต่นายจะส่งไปนั่งตรงไหนค่ะ
2: ครับ
3: ก็โดนจับไปที่เรียบร้อย
2: แสดงว่าหนีออกไปนะหนีไปที่สปลาวแล้วก็ตำรวจเขาขอให้สปลาวจับแล้วก็ส่งกลับมา
3: น้องสาวก็โดนน้องสาวโดนจับในมหาวิทยาลัยเกษตรที่กำแพงแสนสองคนพี่น้องก็อยู่ในกวนนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะพี่ประสาน
2: เพราะว่าคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวนอกจากดร.วินที่ถูกจับได้ที่ลาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.นะเขาไปขอศาลอนุมัติหมายจับ3คน3ผู้ต้องหาโกงสอบนะครับศาลอนุมัติหมายจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดกองปราบก็ไปรวบดร.วินที่สปลาวน้องสาวที่มเกษตรส่วนดร.พิชิตนี่ออกหมายจับด้วยแต่ว่าเจ้าตัวรีบติดต่อขอมอบตัวทันทีจ่าพิชิตเนี่ยนะเรียกว่าดร.
3: ไม่หรอกคือน่าจะหนีไม่รอดแล้วมากกว่าเพราะว่าคดีนี้มัน20กว่าวันแล้วนี่ตั้งแต่ปลายมิถุนาหนีไปตั้งกี่อาทิตย์แล้ว
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
2: เพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้13กรกฎาคมชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจกองปราบเนี่ยนะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายคือนายวินและนางสาวสัตพรน้องสาวของนายวินโดยนายวินควบคุมตัวได้ที่สปลาวตั้งแต่เมื่อวันที่11ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานรับตัวข้ามแดนคาดว่าจะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบได้ภายในเย็นวันนี้ส่วนนางสาวสัตพรถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่12ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบนะส่วนทางจ่า10ตรีดร.พิชิตซึ่งยังหลบหนีต้องพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: มาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะต่อเนื่องค่ะขจรพิชิต
2: ดร.พิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าก็อยู่ในภาคการข่าวเนี่ยก็คือพยายามหลบหนีนะแต่ว่าพอออกหมายจับปั๊บนี่ก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวทันทีแต่ยังไม่มามอบตัวนะแต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ก็คือจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยที่เป็นผอ.อยู่ที
3: ่วิเชียรบุรี
2: วิเชียรบุรีเนี่ยนะน้องชายเป็นนายกเนี่ยนะ
3: น้องก็หนีด้วยมั้งพี
2: ่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลา
3: ใช่ค่ะ
2: ก็แสดงว่าพยายามจะยักย้ายถ่ายเทนะลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นพยายามจะเคลียร์พยายามจะยักย้ายถ่ายเทท
3: ำไมเขาไม่บล็อกอะคะ
2: เขาคงอยากถ้าอย่างเงี้ยเขาคงอยาก
3: จะเห็น
2: เส้นเงินไป
3: ว่าอยู่ที่ไหน
2: ใช่
3: ออกไปไหนค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เข้าไปดูในชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาเกาะติดลึกมากนะพี่สารก็มี next new แล้วก็ชมรมสตรองนี่แหละที่เปิดอะไรออกมาแบบเรียนตกใจมากเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเข้าไปดูใน Facebook เขาบอกว่านอกจากว่ากำลังที่สอบเข้าก็ทุจริตแล้วเนี่ยถ้าสอบเข้าไปได้นะพี่ไพศาลเขามีโครงการฝึกอบรมที่ของบประมาณโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศเนี่ยไปพัฒนาคนที่ทุจริตสอบเข้าไปได้ด้วยนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องจัดอบรมเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถเลยค่ะเข้าไปได้นี่ทุจริตใช่ไหมคะเมื่อเข้ามาแล้วก็เลยต้องพัฒนานะคะเช่นหลักสูตรกฎหมายปกครองท้องถิ่นระดับสูงค่าลงทะเบียน 165,900 หลักสูตรการยกระดับการจัดการสาธารณภัย 117,900 ถึง 129,000 หลักสูตรการบริหารงานศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคม 85,000 อันนี้ไปสิงคโปร์ค่ะหลักสูตรผู้นำองค์กรอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นด้วย AI พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 66,000 ถึง 69,500 อันนี้ไปจีนชวนคิดคณิตศาสตร์เอาไม่ใช่ชวนคิดคณิตศาสตร์คือชมรมสตรองเขาชวนคิดค่ะคำถามก็คือเขาไม่ได้ว่าขัดขวางการพัฒนานะคะแต่ถามว่าการใช้งบแบบนี้มันสมควรหรือไม่ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: จ
3: ับตรงไหนก็เปลือยหมดนะ
2: เอางบใครเอาจ่ายงบใครเป็นแสนๆอะไรเงี้ย
3: เป็นการของ
2: บเอาไปให้บุคลากรของเขาไปเอาไปอบรม
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ต้องไปอบรมต่างประเทศด้วยเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เขาจ่ายตังค์เนาะใครไปหาเงินเป็นแสนเข้าไปแล้วยังต้องจ่ายเงินอีกนะ
3: ค่ะเข้าใจว่าน่าจะจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็มีงบให้ส่วนหนึ่งมากกว่าค่ะเพราะค่าลงทะเบียนมันตกราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการของบค่ะมีการขอจ้างพนักงานจัดเก็บรายได้เนี่ยเป้าหมาย50คนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 26,000 นะฮะมีฝึกอบรมเยอะๆไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่เข้าใจแล้วนะว่าทำไมต้องฝึกอบรมเพราะว่าทุจริตสอบเข้าไปคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเข้าไปทำงานไม่ได้ต้องอบรมกันค่ะ
2: ก
3: ็ค่ะ
2: เอฟคุณอันผมไปย้อนดูนะมันมีข้อมูลที่เขาย้อนคดีศาลปกครองสูงสุดสั่งกทม.ชดใช้เหยื่อไฟไหม้สันติก้าผับก็ปรากฏว่าอย่างนี้นะบอกจากเหตุสลดไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น27บาดเจ็บ63อาการสาหัส22จึงเกิดคำถามถึงสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครว่ามีการตรวจสอบสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กับดำเนินกิจการกึ่งผับและสถานบันเทิงที่แม้จะจดทะเบียนถูกต้องก็ตามแต่ภายในสถานประกอบการเหล่านั้นมีระบบการดูแลความปลอดภัยกับผู้ใช้บริ

0: การมากน้อยแค่ไหนอันนี
1: ้
0: ชัดซานติก้าผับเนี่ยกทมเป็นจำเลยด้วยนะก็แสดงว่ารอบนี้น่าจะโดนด้วยเหมือนกันกทม
1: กทมโดนคนเดียวเองระดับผอ.ค่ะ
0: ถ้า
1: ผ
0: ู้
1: ต้องหาที่หนึ่งนั่นนะคะ
0: ใช
1: ่โดนคนเดียว
0: เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะซานติก้าผับเนี่ยทำให้ลูกค้าหมดสติและเสียชีวิตมากถึง67คนบาดเจ็บ222คนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารร้านรวมถึงยื่นศาลปกครองเอาผิดกรุงเทพมหานครด้วยศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2558สั่งจำคุกนายวิสุขเสร็จสวัสดิ์หรือเสียขาวผู้บริหารซานติก้าผับ3ปีไม่รอลงอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บจำนวนมากและชดใช้เงินชดเชยกับผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมที่4ถึง8ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นเงิน5,120,000บาทนอกจากนี้ยังมีญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนำโดยนางเอสเตอร์เยียนนางเอสเตอร์เยียนเชนเลาพิกานนพร้อมพวกรวม12คนยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลางเมื่อปี2552ขอให้ศาลมีคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นค่าขาดไร้อุปการะค่าเสียหายด้านจิตใจค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพศาลปกครองกลางมีคำพิพากษากรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมที่ปล่อยปละละเลยการตรวจตราสถานบันเทิงให้อยู่ในความปลอดภัยแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายส่วนจึงมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายผู้ฟ้องที่1ถึง12ในจำนวน120ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องพร้อมทั้งให้ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาต่อมาญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกระทั่งเมื่อวันที่31ตุลาคม2559ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นว่ากรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการเขตวัฒนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติปล่อยให้มีการดัดแปลงอาคารและเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากก็ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผู้เสียชีวิตทั้งนี้ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตวัฒนามีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบอะไรต่างๆนะผลจากการตรวจสอบแล้วก็ระบุว่าจะต้องมีความผิดนะศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเห็นว่าให้กทม.ชดใช้นะตราร้อยละ20ของค่าเสียหายทั้งหมดศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยเห็นว่ากรุงเทพมหานครควรรับผิดชอบนะตราร้อยละ25ของค่าเสียหายทั้งหมดเพิ่มให้5อีก 5% จากศาลปกครองกลางนะให้ร้อยละ20ศาลปกครองสูงสุดให้เพิ่มเป็น25โดยให้ชำระนางเอสเตอร์เยียนเชนเหล่าพิการนนท์มารดาในมาร์กเหล่าพิการนนท์ผู้เสียหาย 175,000 บาทในมุ้ยเกียงถนอมปัญญาลักษ์มารดานางสาววิภาวันผู้เสียชีวิต 85,000 บาท
1: ตายได้8
0: นายสนธยาบุญพรมบิดาของนายเฉลิมชนบุญพรมผู้เสียชีวิต 595,000 บาทนายศักดิ์สิทธิ์เทียนทองบิดาของนางสาวรวิชัดเทียนทองผู้เสียชีวิต 295,000 บาทนางสาวมัทลินอยู่โตบุตรสาวนายต่อศักดิ์อยู่โตผู้เสียชีวิต 160,000 บาทนางพนิดาโพสีภรรยานายอาทิตย์เทพปัทมานุรักษ์ผู้เสียชีวิต 475,000 บาทเนี่ยผมไล่ดูนะ2,300,000 4,500,000 5,100,000
1: ได้หลักแสน
0: 7,300,000 เยอะที่สุดเนี่ยคือนายวราวุฒินาคพัฒน์ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย1,500,000นางสาวรัตนาแซ่ลิ้มผู้ได้รับบาดเจ็บ500,000นะรวมทั้งสิ้น 5,794,250.92 ล้านบาท
1: แล้วจ่ายจริงหรือเปล่าคะ
0: ก็อันนี้แค่ร้อยละ25นะร้อยละ25หมายถึงส่วนที่เหลือนี่ก็หมายถึงว่าเอกชนต้องเป็นคนจ่ายอีก 75% เอกชนคนจ่ายแต่ว่าก็เห็นว่าไม่มียอมล้มละลายไปเอกชน
1: Mountain Bee นั่นก็เหมือนกันฮะ
0: ครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะ

0: การชดใช้เนี่ยแล้ว60กว่าคนเนี่ยก็ฟ้องอยู่แค่ประมาณไม่ถึง20คนนะ
1: เหนื่อย
0: ที่เหลือน่ะคือพูดง่ายๆว่าเขารับค่าปลงศพแล้วก็จบกัน
1: แล้วถามจริงๆเถอะฟังจากที่พี่ไพศาลอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยได้แค่หลักแสนได้แค่หลักหมื่นอย่างมากล้านห้าเนี่ยคุณจะยอมเหนื่อยเสียเวลาเสียค่ารถไปฟ้องและเสียประสาทโดนข่มขู่สารพัดกี่ปีกว่าคดีจะจบคะพี่พิสาร
0: อ
1: ันนี้คดีจบเดือนอะไรนะปีอะไรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551ขึ้นปี2552ค่ะเข้าใจว่า65นะคะ
0: กว่าจะศาลปกครองสูงสุดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคดีนี้คือตัวอย่างเลยท่านที่เสียชีวิตท่านที่บาดเจ็บฟ้องไหมล่ะได้มาแสนหนึ่งแต่มันกลับกลายตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: เหตุเกิด31ธันวาคม2551
1: ขึ้น52
0: ขึ้นต่อเนื่องถึง52
1: ใช่ค่ะ
0: ศาลตัดสินนี่ก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะศาลตัดสินศาลปกครองสูงสุดนะ เดี๋ยวดูศาลปกครองกลางนี่ก็ไม่ได้58
1: 7ปี
0: 58นี่ศาลฎีกาตัดสินจำคุกนะคดีอาญานะจำคุกเสียขาวส่วนศาลปกครองกลางเนี่ยปี52ขอให้ศาลออกฟ้องเมื่อปี52นะ
1: ค่ะ
0: แล้วกว่าจะตัดสินนี่ก็59 31ตุลาคม59ศาลปกครองสูงสุดจบปี59
1: 8ปี
0: ครับ
1: 8ปีที่ทุลักทุเลไปขึ้นศาลได้มาแสนหนึ่ง
0: หลักแสน
1: ก็เป็นตัวอย่างให้คนเสียหายแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการนะว่าไม่ต้องกลัวจ่ายแค่นั้นเองพักก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยต่อครับคุณนันครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีข่าวสภาสองข่าวเลยนะ
2: จริงๆเป็นข่าวเก่าข่าวหนึ่งแล้วก็เป็นข่าววันนี้วันหนึ่งแต่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือถ้าหากว่าถ้าจะพูดถึงที่เขาเรียกร้องว่าอย่าปล่อยผ่าน
1: อ
2: ย่าปล่อยผ่านเรื่องของประกันความเสียหายของสภาใช่ไหมคะที่ไพศาลก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกกลุ่มสสของพรรคประชาชนค่ะไม่ใช่กลุ่มสสพรรคประชาชนกลุ่มสวที่เป็นสวรุ่นใหม่ๆอ่ะสวอิสระก็แล้วกันไม่ใช่กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอะไรนะหัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาเรียกร้องว่าให้ทางรัฐสภาที่ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารรัฐสภาก่อนหมดประกันวันที่15กรกฎาคมนี้ก็คือวันอังคารอันนี้เข้ามาพูดตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะคะพี่ไพศาลมีคุณนันทนานันทวโรภาสเนี่ยเป็นต้นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์แล้วก็มีกลุ่มสวิสระนี่แหละบอกว่า15กรกฎาคมนี้อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาแล้วก็มีงานต้องซ่อมบำรุงพบว่ามีประมาณ500รายการ
1: มีน้ำรั่ว
2: ที่เป็นฝั่งสวแล้วก็ฝั่งสสอีก500รายการอาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นเงินก็ประมาณ10ล้านเขาก็คิดว่าไม่ควรที่เอาเงินภาษีประชาชนไปซ่อมตามจุดที่เขาเห็นควรที่จะเรียกให้บริษัทรับเหมาซึ่งก็แน่นอนแล้วก็เป็นบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นนะคะเข้ามาดูแลก่อนที่จะหมดสัญญาวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่8กรกฎาคมแล้วก็ปรากฏพอมาวันนี้13กรกฎาคมเขาก็มาค่ะชื่อว่าวัชรเพชรทองเป็นอดีตสสประชาธิปัตย์นะคะไม่ได้เป็นสสทุกวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ลงรายละเอียดไปมากกว่าอีกพวกสวยังบอกว่ามีแบบแต่ละจุดที่ต้องซ่อมดูแลเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ10ล้านปรากฏวัชรเพชรทองบอกเลยว่าเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอแจ้งข้อบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและอาคารประกอบเพิ่มเติมก่อนวันหมดอายุประกันแล้วก็ขอให้ยึดแคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์614ล้านของบริษัทชิโนไทยซึ่งวางค้ำไว้ด้วยจนกว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะจะแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเขาก็บอกเลยส้วมผู้ชายพังตรงนั้นส้วมผู้หญิงพังตรงนี้วันนี้ก็เพิ่งรู้นะว่าห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเอาไม้เอาปูนอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามันสะท้อนออกมาตามสายตาของคุณวัชรเพชรทองนะก็ไม่รู้แกเข้าไปดูเองหรือเปล่าแกบอกว่ากระเบื้องปูพื้นสีดำในห้องสุขาสตรีฝั่งวุฒิสภาเนี่ยสะท้อนแวววาวจนสามารถมองเห็นราวกับเป็นกระจกของคนที่นั่งอยู่ในห้องสุขาได้เลยค่ะเยี่ยงเนี้ยผิดข้อกำหนดในสัญญาแน่นอนค่ะแล้วก็ลานไม้ริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงร้านกาแฟค่ะมีสภาพผุนับ20แผ่นแล้วก็ไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองตามสัญญาด้วยนะอีกอันนึงอ่ะที่บอกว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทอง3เมตรปูห่างกัน2มิลปรากฏว่าก็ใช้ไม้ปลอมเป็นไม้เบญจพรรณไม้พยอมไม้กยาเลยมาทดแทนไม้ตะเคียนทองกว่า 7,000 ท่อนแล้วแกก็ไปเอาสำเนาใบเสร็จลงไม้ที่แนบมาด้วยแล้วเขาก็สำเนาเรื่องนี้ส่งปปช.แล้วด้วยแล้วแกก็กล่าวหาว่าไอ้ตอนทำสัญญาเนี่ยสัญญาระบุว่าจะไม่ไปจ้างพวกทำคอนแทคต่อค่ะผู้เหมาช่วงปรากฏว่าเขาก็กล่าวหาว่าบริษัทชิโนไทยอ่ะไปว่าจ้างบริษัททาวเวอร์ไลน์ก่อสร้างโดยมีสัญญา 6,000 ล้านแล้วก็มีบริษัทอื่นอีกเป็นจำนวนมากถือว่าผิดสัญญาเพราะตอนสัญญาที่ทำไว้ก็คือว่าจะไปจ้างใครจะสร้างเองแต่เพียงผู้เดียวแบบนั้นนะคะแล้วก็สัญญาเนี้ยก็เสร็จหลังจากที่กำหนดด้วยเพราะฉะนั้นต้องปรับวันละ12ล้าน 280,000 แต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ปรับเลยแม้แต่บาทเดียวขอเรียกร้องให้ปรับรายวัน แล้วก็ยึด614ล้านที่ทำค้ำไว
1: ้ครับ
2: โอ้ทำไมคนเดียวเขาทำการบ้านมากกว่าสวคะสวเขาพูดแบบรวมๆอ่ะไอ้นี่แกนั่งแถลงคนเดียวแกลงรายละเอียดกว่านั้นอีก
1: สวเขาดูแต่ฝั่งของเขาไงห้องน้ำก็ห้องน้ำฝั่งนี่แกดูภาพรวม
2: ก็นี่แกยังตามเขาไปดูห้องน้ำสวผู้หญิงได้เลยอ่ะหรือว่าสวงานเยอะ
1: กระจกใสเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่กระจกอะค่ะมันเป็นกระเบื้องปูพื้นนะคะเนี่ยแกรู้หมดเลยกระเบื้องปูพื้นของน้ำใช้ชั้นดีกระเบื้องปูพื้นน้ำสุขาสตรีฝั่งวุฒิหน้าร้านกาแฟนู่นนี่นั่นหินทราวูทินผนังห้องสุขาชาย B1แตกชำรุด1แผ่นแกยังรู้เลยค่ะรู้และทำไมแกถึงรู
1: ้ครับ
2: สวงานเยอะไง
1: เออคุณวัชระแกก็ขยันนะ
2: อ้าวก็แกว่างไงฮะแกเป็นอดีตสสแกว่างไง
1: แกไม่ได้ต้องทำงานสภานะ
2: แกว่างไงฮะแกเป็นอดีตสสแกก็ไปห้องน้ำได้ทุกห้องเลยค่ะผนังอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่แล้วแกหลายเรื่องนี่แกติดใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเยอะนี่เรื่อง

0: ของคุณทักษิณแกก็ตามต่อเนื่องนะ
1: ก็ว่างนี่ฮะไม่ต้องเป็นสสไม่ต้องไปออกกฎหมายกฎหมายใช่ไหมคะถ้าอยากให้แกมีงานพวกนี้น้อยก็ต้องเอาแกไปเป็นสสสิครับแกจะได้มีงานอื่นทำ
0: คุณอะไรนะคุณอนุทินเข้าไปฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: รอบที่เขาไปเยือนเองอ่ะเนี่ยก็ไปร้องเรียนนะว่าทำไมเห็นปรากฏว่ามีลูกชายคุณอนุทินไปปรากฏอยู่ในคณะด้วยก็ทำหนังสือยื่นร้องเรียนว่าขอให้นายกเนี่ยเปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคณะไปราชการฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาหน่อยว่ามีกี่คนตำแหน่งอะไรบ้างใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าเป็กเสรณีลูกชายคุณอนุทินเนี่ยร่วมคณะด้วยหรือด้วยร่วมคณะด้วยในฐานะอะไรใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยหรือไม
1: ่อ
0: ันนี้เรื่องเก่าที่แกเคยถามแกสงสัยขยันเนี่ยว่ามีเวลานะไม่ต้องดูเฉพาะเรื่องกระทงกระทู้เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวกันดูเลยรายละเอียดชิปาถะได้หมดเลย
1: ก็ว่างอ่ะถ้าไม่ว่างแกถ้าไม่อยากให้แกต้องทำงานพวกนี้เยอะก็ให้แกไปเป็นสสอ่ะค่ะไม่ไงั้นแกจะว่างทำพวกนี้เยอะแต่
0: เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าเขาก็บอกแต่ว่าแกเป็นอดีตสสประชาธิปัตย์นะแต่ไม่รู้แกยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่หรือเปล่า
1: แต่ว่าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมคะเวลาที่แกทำการบ้านแบบนี้ค่ะแกไม่ได้ทำเล่นๆนะพี่วิชัยแกส่งปปช.นะถ้าส่งปปช.นี่ไม่ใช่เล่นๆนะ
0: ก็หลายคนผมว่าอย่างสภงสภาก็จู่ๆไปสรุปไปเลยก็คงไม่ได้นะก็มีอยู่สองคนเนี่ยคุณวัชระกับใครอีกคนนึงนะ
1: อ
0: ีกคนนึงเขาก็โอ้โหตามจี้หนักเลยคุณอะไรอ่ะนักการเมืองเก่าเหมือนกันอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเขาก็โอ้โหดูรายละเอียดเรื่องสภามากนะเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆนะ
1: ค่ะ
0: น้ำรั่วอะไรต่างๆนี่ไปก็แกก็จับไอ้ความผิดปกติอะไรต่อเนื่องไม่แพ้คุณวัชระเพชรทองกันผมจำชื่อไม่ได้นึกชื่อเร็วๆนึกไม่ออกแต่เป็นอดีตนะ
1: อดีตสสจังหวัดนครนายก
0: นครนายกนี่ฉาดเชิงเซาเลย
1: นครนายกค่ะนครนายกฮะ
0: เออ
1: นั่นเขาก็จะดิ่งเรื่อง King Power เรื่องอะไรของเขาไป
0: มี King Power ด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ร้องเรียนไปร้องเรียนมาโดนก็ฟ้องหนักอยู่กันนะ King Power เขาก็เล่นซะหนักเลยนะ
1: ค่ะนอกจากเรื่องนี้มีกรณีนี้ด้วยนะคะพี่ไพศาลไล่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็อ่านเรื่องเข้ามานานพอสมควรแล้วนะวันนี้มาถึงไล่ออกแล้ว
0: คุณอะไร
1: วันนี้คณะเอ่ยชื่อไม่ได้ไปหาเอาเอ่ยชื่อไม่ได้ในข่าวก็ไม่เอ่ยชื่อค่ะสำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรมประชุมวันนี้แล้วก็เผยแพร่ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นครั้งที่18ของปี69ค่ะปรากฏว่าเอาที่หนักๆเลยนะคะมีการพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ2รายรายแรกมีพฤติการคบหาสมาคมกับคู่ความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความมีพฤติการจ่ายสำนวนในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสานความยุติธรรมถือเป็นความผิดร้ายแรงไล่ออกจากราชการคำว่าไล่ออกจากราชการคือไม่มีบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดแต่อย่างใดนะคะขยายความก็แล้วกันรายเนี้ยที่โทษรุนแรงมากถึงขั้นไล่ออกก็คือเป็นถึงอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะก่อนหน้านี้ที่เราอ่านข่าวเขาก็คือถูกสั่งพักราชการสาเหตุก็คือถูกร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในคดีของตระกูลณรงค์เดชนั่นแหละพี่ไพศาล
0: ก็ที่ว่าเกี่ยวกับเงินเป็นกิโลกิโลอะไรกันเนี่ยหร
1: อมีการยื่นร้องเรียนต่อเนื่องมาแต่ปี65คนในตระกูลณรงค์เดชที่เขาทะเลาะกันเรื่องหุ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีการพิจารณาคดีของเขาแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมแล้วคนที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมก็คืออดีตอธิบดีผู้พิพากษารายนี้ก่อนหน้านี้โดนพักราชการและตอนนี้ก็ถูกสั่งไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยส่วนรายที่2ค่ะมีพฤติการเสนอความเห็นในการเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่ง เรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งคืนเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติราชการตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเห็นควรให้งดเลื่อนตำแหน่งหรืองดเลื่อนเงินเดือน2ปีค่ะมันหมายความว่าไงอะคะ
0: ก็เป็นโทษสถานเบา
1: ไม่คำว่าเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งคืนหมายถึงเอาสำนวนคดีมาดูอย่างเงี้ยนะคะ
0: เออไม่ทราบกันทางเทคนิคเขาคืออะไรยังไงก็ไม่ทราบ
1: อาต้องพักกันรอบหนึ่งใช่ไหมคะ
0: พักสักครู่มีประชาสัมพันธ์อะไรไหมไม่มีใช่ไหมมีไหม
1: น่าจะไม่มีนะคะ
0: โอเคถ้างั้นพักก่อนสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: 19:15 คุยกันต่อฮะ
4: ค่ะ
3: ผมไปดูนะที่เขาบอกว่าผู้รักษาเรียกสำนวนคืนเนี่ยเขาบอกการเรียกคืนสำนวนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา33แบ่งออกได้เป็น2กรณีหลักคือ1ผู้พิพากษาเจ้าของคดีขอคืนเองเกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษาเจ้าของคดีมีคดีค้างพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้คดีล่าช้าผู้พิพากษาจึงขอคืนสำนวนให้ผู้บริหารศาลก็คือหัวหน้าขอคืนไปให้หัวหน้าให้หัวหน้าสั่งไปว่าจะไปให้ใครผู้หัวหน้าจะวินิจฉัยเองก็ว่าไปเพราะว่าผมล้นมือมากสองถูกเรียกคืนก็คือหัวหน้าเรียกว่าผู้พิพากษาท่านนี้ดูเรื่องนี้อยู่เอามาให้ผมคุณไม่ต้องตัดสินกรณีอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นกรณีท่านไปเรียกสำนวนที่ผู้พิพากษาในใต้บังคับบัญชาท่านพิจารณาอยู่เอามาซึ่งในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นอำนาจที่ทำได
4: ้
3: แต่มันก็จะมีเรื่องที่ให้ข้อร้องหาได้ว่าท่านก็เลย
4: โดน
3: มีโดนสถานเบาใช่ไหม
4: งดเบี้ยหวัดงดเลื่อนชั้นเลยงดขึ้นเงินเดือนการที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานศาลหรือพนักงานอัยการใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกดึงเอกสารและหลักฐานทั้งหมดของคดีนั้นกลับมาตรวจสอบเปลี่ยนแปลงองค์คณะผู้พิพากษาโอนคดีไปยังหน่วยงานอื่นหรือสั่งการทางคดีใหม่ได้ด้วยครับพี่อันนั้นแหละทั้งหมดประมาณเนี้ยแล้วมันคงจะแบบว่า
3: จะมีคนร้องเรียน
4: ใช่หรออย่างนี้ก็ได้เหรออะไรทำนองเนี้ยค่ะก็โดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ครับ
4: นะฮะ
3: มีความเคลื่อนไหวจากกรมบัญชีกลางนะโดยคุณพัทริเซียมงคลวณิชบอกว่ากรณีการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการเนี่ยกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงก็คือตอนนี้มันสูงถึงประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปี
4: คือปีนี้ขอมา 90,000 เลยค่ะพี่ไพศาล 90,000 เลยใช้ดูแลผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งข้าราชการแล้วก็พวกอย่างสมมุติข้าราชการเนี่ยก็จะได้

0: พ
1: ่
0: อแม่ภรรยาแล้วก็ลูกก่อนอายุ20เนี่ยได้หมดเลยกี่คนก็ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลและปรากฏว่า 90,000 คนเนี่ยไปดูแลคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีครึ่งนึงเลยนะ
1: 5ล้าน
0: ห้าล้านคน
1: ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคน
0: 5ล้านคน
1: ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสว
0: อายุเกิน60และป่วยเป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นและการป่วยเป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะรักษาก็ไม่เท่าไหร่พาไปเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วจับเต็มได้เลยค่ะถ้าเป็นข้าราชการรักษาได้ไม่อั้นเครื่องมือตัวใหม่แผลบาดแผลเล็กมากส่องดูนู่นดูนี่ส่งไปเรื่อยๆเบิกได้หมดเลยเบิกต้นสังกัดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวิวัฒนาการแพทย์ก็ก้าวหน้าค่าใช้จ่ายเองก็ปรับตัวสูงขึ้นคุณแพทริเซียบอกว่าต้องหาแนวทางปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงกำลังหาลืออยู่ว่าจะทำยังไงบ้างทีนี้ถามว่าท่านที่เป็นข้าราชการอยู่เนี่ยจะต้องแบบสยองพองขนไหมไม่ค่ะเขาพยายามจะดำเนินการกับท่านทั้งหลายมานานแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะอะไรที่เคยทำสัญญากันไว้ตั้งแต่ตอนเขารับราชการมันไปลดสิทธิเขาไม่ได้อย่าว่าแต่ท่านที่รับบริการอยู่เลยที่เขาลดไม่ได้แม้กระทั่งคนจะรับราชการใหม่เขาก็ยังไม่กล้าทำเลยใช้คำนี้นะพี่ไพศาลยังไม่กล้าทำเลยคุณแพทริเซียบอกว่าคือจะทำให้ไปกำหนดคนที่เข้าใหม่ยอมรับว่ากรมบัญชีการได้เคยทำการศึกษามาแล้วยอมรับว่ายากมากเพราะระบบประกันเป็นการพิจารณาเฉพาะครั้งแต่ระบบการดูแลของกรมบัญชีกลางดูแลครอบคลุมตลอดเวลารักษาก็ตลอดเวลาก็เป็นครั้งก็เป็นครั้งไปค่ะคุณแพทริเซียเดี๋ยวคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่ไพศาลทราบไหมคะว่ามันมีความลักลั่นระหว่างพนักงานขององค์กรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วกับข้าราชการเก่าเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยฐานเงินเดือนของพนักงานราชการที่เข้ามาใหม่สูงกว่าคนเดิมที่รับราชการมา5ปี10ปีระยะหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือสวัสดิการเรื่องนี้ค่ะคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เบิกได้ลูกสามีเบิกได้ไม่อั้นเลยแต่ขณะที่คนที่เข้ามาเป็นพนักงานของรัฐใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เบิกได้ขนาดนั้นนะคะในบางหน่วยงานเช่นในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วพวกนี้ใช้ระบบประกันหมดเลย
1: ไม่เป็นประกันหมด
0: เมื่อก่อนเนี้ยคนนะคะได้อยู่ในกรุงเทพทำงานในมหาวิทยาลัยทำกันก็แฮปปี้แล้วเป็นข้าราชการทุกวันนี้นะคะพอหน่วยราชการไหนเปิดไปกันหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ถือว่าไปรับราชการดีกว่าพ่อแม่ลูกตาเบิกได้หมด
1: ครับ
0: ถ้าไม่แก้มันก็จะแบกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คือกรมบัญชีกลางเขาทำได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะต้องตรวจละเอียดก็คือจะไปลดไปอะไรสวัสดิการทำไม่ได้หรอก
0: เห็นว่ามีคนตรวจอยู่5คนตรวจคน35ล้านคนแล้วปีที่แล้วเนี่ย 90,000 ล้านเนี่ยตรวจได้แค่เท่าไหร่ไปจับผิดได้แค่250ล้านเห็นว่าจาก 90,000 ล้านตรวจจับได้250ล้านน้อยเกินไปค่ะ
1: ก็เนี่ยเขาจะดูเช่นว่าจะต้องกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลซึ่งจากการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวมีการใช้สิทธิ์ผิดปกติหลายกรณีเช่นเข้ารับบริการในสถานพยาบาลหลายแห่งในระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือมีการเข้ารับบริการเกิน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกัน
0: เอายาไปขาย
1: ไ
0: ง
1: และ
0: ใจเบาหวานความดัน
1: จนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากเป็นต้น
0: ค่ะ
1: อันเป็นการทำให้ราชการได้รับความเสียหายดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้รับสวัสดิการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างพระราชกิจการฉบับนี้โดยผู้มีสิทธิยังสามารถเข้ารับการรักษาจากทางสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นธรรมและโปร่งใสแล้วก็บอกขณะนี้กรมบัญชีกลางก็กำลังเปิดรับฟังความเห็นนะในเรื่องการแก้ไขพระราชกิจการเงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพุทธศักราช2533และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในวง

0: ฉบับที่2พุทธศักราช2555และใน4ประเด็นได้แก่1กำหนดให้สถานพยาบาลที่จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: พี่เพชรฮะไอ้เรื่องแบบเบิกสมมติเป็นเบาหวานเนี่ยเดือนหนึ่งหา3โรงพยาบาลเป็นความดันเดือนหนึ่งหา3โรงพยาบาลได้ยา3โรงพยาบาลเอาไปขายได้เลยนี่ว่าเป็นเรื่องเก่ามากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าอยู่วันนี้ต้องมานั่งอ่านมันแบบต้องได้ยินว่ากรมบัญชีการยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
0: ก็ยังมีอยู
1: ่มันเป็นเรื่องอะไรแบบพื้นที่ได้ยินมานานแล้วยังแก้ไม่ได้อีกเหรอคะเนี่ย
0: ก็เนี่ยยังให้สัมภาษณ์อยู
1: ่เบี้ยว่าปีหน้าคงได้ยินเหมือนกันนะคะ
0: สองกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบในพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวในการใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลมิให้มีการใช้สิทธิ์อย่างไม่สมควรหรือโดยมิชอบ 3. กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์มีสละในการเลือกให้บุคคลในครอบครัวบุคคลใดสามารถใช้สิทธิ์หรือจะแจ้งระงับการใช้สิทธิ์ของบุคคลใดในครอบครัวได้ 4. สร้างกลไกที่ส่งเสริมให้สถานพยาบาลต้องมีนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเขาจะเปิดรับฟังนะที่เขาจะแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของกฎกระทรวงว่าด้วยการสิทธิในการเบิกจ่ายอะไรต่างๆครับ
1: ขนาดบริษัทใหญ่ๆเขายังปรับปรุงเรื่องนี้กันแล้วไงพี่วิสารครับเพราะว่าเขาสู้กันไม่ไหวไอ้ประเภทไม่อั้นเนี่ยไม่มีค่ะให้บริษัทรวยขนาดไหนเขาก็เข้าระบบประกันกันทั้งนั้นนะฮะไม่มีใครเข้ามาจ่ายไม่อั้นกันแบบนี้ค่ะที่พูดหนักก็เพราะว่าเดนคิดว่าเป็นหนึ่งในคน4ล้านคนที่เสียภาษีค่ะพี่ไพศาลมีสิทธิ์พูดค่ะ4ล้านคนเท่านั้นนะในประเทศไทยที่เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลพี่ไพศาลอยู่ใน4ล้านคนไหมคะ
0: อ๋อแน่นอนอยู
1: ่มีคนในประเทศไทย67ล้านคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลแค่4ล้านคน
0: ครับ
1: คิดว่ามีสิทธิ์พูดค่ะค่ะ
0: ก็
1: เมื่อกี้นี้มีท่านหนึ่งเขียนมาเรื่องของที่ดินที่สร้างไอ้โรงเบียร์นราธิพราวเนี่ยค่ะจุดนั้นเนี่ยเดียนี่เป็นคนแถวนั้นนะสมัยก่อนนี่ก็เดินตุลัดตุเลอยู่แถวนั้นตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตึกแถวค่ะพี่เวสานแล้วก็เวนคืนตึกแถวทั้งแถบเลยสองฝ้าเพื่อที่จะทำรถไฟฟ้าใต้ดิน
0: เป็นแนวรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วมันจะมีสถานีอยู่ตรงนั
1: ้
0: น
1: แล้วเมื่อเวนคืนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพื้นที่นั้นน่ะซึ่งเป็นพื้นที่เวนคืนแล้วถึงกลายเป็นสถานที่ตั้งร้านอาหารผับเทคได้อะ
0: เขาใช้ประโยชน์เพราะว่ามันจะมีพื้นที่ว่างอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยคือแนวเวนคืนเนี่ยเขาจะต้องกันเอาไว้ให้เป็นพื้นที่โล่งเขาไปขายให้มาตั้งร้านค้าอะไรไม่ได้นะ
1: ไม่แม่แล้วไอ้เนี่ยมันคือแนวของมันเป็นพื้นที่เอกชน
0: ม
1: ัน
0: คือแนวที่ชิดกับแนวเวนคืน
1: เป็นพื้นที่เอกชนใช่ไหมคะ
0: เป็นพื้นที่เอกชนแนวชิดกับแนวเวนคืนเขาตั้งเห็นไหมเสาเขาอยู่ตรงเสาเป๊ะเลยประตูเขาอ่ะเขาชิดเลยแล้วก็เขาใช้ประโยชน์จากลานกว้างตรงนั้น
1: อ๋อ
0: เป็น
1: ลานที่เวนคืน
0: ไว้เอามอเตอร์ไซค์เพราะเสามันปักพอจะเอามอเตอร์ไซค์แทรกไม่ได้ก็เอาไปจอดเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดเพราะว่าเขาต้องปล่อยให้เป็นลานกว้างนะเพื่อเวลาคนเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยจะได้มีพื้นที่ที่ไม่แออัดจะสังเกตได้ว่ามันสถานีรถใต้ดินมันจะต้องมีพื้นที่ที่เขาจะต้องเปิดเป็นที่พื้นที่ว่างไว้แล้วเขาจะมีเสากันเอาไว้คราวนี้เอกชนมีที่ชิดตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างแต่เดิมเนี่ยทำเป็นผมไอ้ก่อนจะแต่ไอ้ที่เป็นไอ้โรงเบียร์เนี่ยแสดงว่าผมไม่ได้ไปหลายปีนะผมไม่เห็นนะแต่ก่อนทำเป็นร้านห้องเล็กๆทำเป็นร้านขายนู่นขายนี่อะไรเล็กๆ
1: ตรงนั้นน่ะหรอ
0: แล้วก็ไม่ประสบการณ์สำเร็จใช่
1: มันเป็นที่จอดรถด้วยค่ะเพราะดิฉันจะไปอัดรูปตรงนั้นอัดรูปก็จะเป็นที่จอดรถร้านอัดรูปแถวนั้น
0: แล้วมันไปยันถึงไอ้คอนโดนี่ใช่ไหมพื้นที่ตรงนั้น
1: แต่ไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่อัดรูปไม่ต้องเอาตัวไป
0: แล้วมันต่อไปนิดนึงก็จะเป็นยูเนียนมอลล์ไงก็จะเป็นพื้นที่อยู
1: ่ด้านหลังติดยูเนียนมอลล์เลย
0: เขาจะมาชนกับไอ้พื้นที่ของไอ้

0: ไอ้รถใต้ดินนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ดินเดนมอร์ครับ
1: อ
0: ันนี้มันจะมีชายธงอยู่ผมดูแล้วเป็นที่ชายธงของเอกชนแล้วตรงนี้เอามาขึ้นเป็นในสถานบันเทิงเนี้ยครับ

0: ธีรภัทรานนท์ซึ่งวันนี้เป็นกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปใช่ไหมคะ
1: รัฐบาล
0: เขาบอกว่าคุณเอกนิติเป็นคนมาติดต
1: ่อ
0: บอกพี่วีระมาช่วยหน่อย
1: ใช่คุณเอกนิติเขาไปเป็นประธานกรรมาธิการอยู่แล้ว
0: ปีหน้าเป็นปีของจริงสำหรับข้าราชการถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอหารายได้ไม่มากพอหรือไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ได้ผมก็ยังเสนอเขาอยู่เลยว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นในบางจากอยู่ประมาณ 3-4% ผมก็บอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยไม่มีประโยชน์ขายไปเลยจะถือไว้ทำไมเพราะเวลาเราไม่มีเงินเราก็ต้องขายทรัพย์สินให้ขายหุ้นบางจากอ่ะ
1: ก็เป็นข้อเสนออ
0: ๋อหมายความว่าปีหน้าเป็นปีของข้าราชการเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีเงินละ
0: เป็นเสียข้างน้อยจะถือไว้ทำไมอ่ะแล้วถ้าขายไป 3-4% พวกนั้นก็ไม่มารับเหรอฮะคนที่เขาอยากได้อ่ะหุ้นบางจากที่ถูกอายัดอยู่อ่ะ
1: เราเลือกขายเฉพาะเจาะจงได้กันกรองหน่อยแต่ว่า
0: ก็จะต้องให้พวกนั้นไปเลย
1: นักการเมืองก็จะไม่มีโควต้าที่จะตั้งคนนู้นคนนี้ไปเป็นกรรมการนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 น.ครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเบรกที่แล้วคุยถึงเรื่องรถเมย์รถเมย์แดงว่าขับมาบางสายนะ30 ปีแล้วมันยังเหมือนเดิมนะนี่ไงพี่ทองคำนี่นั่งคันเดียวกับผมจตุจักรปากน้ำจตุจักร145
4: เขาอู่เขาอยู่จตุจักร
3: ก็เขาวิ่งสุดสาย
4: จตุจักรปากน้ำอย่างนี้หรอ
3: ใช่มาถึงปากน้ำมันก็คือไอ้รถสีเหลืองปัจจุบันนะพี่เส้นทาง
4: อ๋อพี่ทองคำเคยเจอด้งไหมเคยเห็นด้งไหมตะกี้ถามด้งหลังใบบอกด้งคนทองคนท้องพระเพ้อขึ้นมาลุกให้นั่งเอาไหมลุกไหม
3: ไม่ลุกอ่ะแกงหลับเอ้ยคนเยอะแกงหลับก่อนหลับ
4: เออ
3: แกงหลับนะ
4: สุดยอดนะ
3: เออเอ้าจ่ายเงินเท่ากัน
4: ใจมันได้หรือเปล่านะนี่มันใจมันได้ล่ะ
3: เออนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ลุกแต่เป็นเดี๋ยวนี้ลุกแน่นอนนะเนี่ยก็เปลี่ยนไปขึ้นสีเหลืองแทนแล้วเพราะว่าสีเหลืองเส้นสีเหลืองนี่ก็คือสาย145เดิมเลยครับวิ่งศรีนครินทร์นาเลียวขอลาดพร้าวทั้งถนนก็ตรงไปนะจตุจักรนะครับใครอยู่กรุงเทพก็คงจะผ่านชีวิตกันมานะ
4: ครับ
3: รถเมล์กับทุกคนคงจะมีความทรงจำกันล่ะ
4: โอ้โหนี่แถวบ้านพี่หนักกว่านี
3: ้อันนี้ก็ต้องมีพวกสองโถงสองแถวด้วยไหม
4: สองแถวสมัยมัธยมพอขึ้นปอตีก็รถเมล์อู้หูทุกวันแค่แล้วอู้หูคือที่คุยกับ ด้
3: งเนี่ย
4: หน
3: ัก
4: กว่าด้งอีกหลายเท่าก
3: ระเป๋าน่าจะดุด้วยนะแถวนั้น
4: แต่เราลูกกลางใครอยู่เราลูกกลางต้องรู้จักรถเมย์ยี่ห้อย่านนั้นดีเอางี้เถอะโอ้ย
3: เนาะชีวิตพวกเราโตกันมาแล้วสนุกสนานนะฮะทุกวันนี้รถเมย์พวกนี้ก็ยังอยู่นะมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: มีหวังลูกเราก็คงได้นั่งอีก
3: ต้องอย่างนั้นแหละ
4: อยู่จนลูกได้นั่ง
3: อย่างนั้นนะเผื่อรถไฟฟ้าเสร็จก็จะดีหน่อย
4: เออ
3: นะฮะมาที่โจรนะฮะโอ้โหใจบาปนะครับลุงพิการนะลุงพิการเนี่ยนะฮะเขาก็มีดัดแปลง

0: ซาเล้งขึ้นมาคันหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ขับเพราะว่าถ้าจะไปปั่นซาเล้งเหมือนคนปกติทุกคนก็ไม่ได้นะมันจะมาขโมยซาเล้งของคุณลุงพิการคนนี้อีกนะฮะแล้วปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยเป็นญาติกับคุณสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะครับแกก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือนะบอกว่าโอ้โหหมดทางหากินแล้วอ่ะนะคืออยู่ๆเนี่ยมาขโมยรถที่จะใช้ทำมาหากินไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปส่งหลานซึ่งหลานก็แขนขารีบด้วยต้องออกไปหาเงินเพื่อเอาเงินมาส่งหลานเรียนนะครับนะฮะก็พิการทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวิงวอนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อยนะครับสภ.หนองปลือนะฮะที่ชลบุรีนะครับอ่ะช่วยเขาหน่อยนะครับพี่สุเทพสมบัติเจริญนะครับอายุ57ปีนะเป็นบุคคลประเภท3นะครับแขนขารีบมาแจ้งความเอาไว้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยรถที่ใช้ทำมาหากินนะฮะลุงสุเทพบอกตอน4ทุ่มจอดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไว้ที่บ้านของตัวเองนี่แหละนะฮะที่บางละมุงชลบุรีเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับรถหายรถหายนะก็เขาบอกว่ารถคันนี้มีความสำคัญคือ1เพิ่งออกมาได้4เดือน
1: ครับ
0: เทศบาลเนี่ยมามอบให้เลยนะซื้อรถคันนี้ให้เพราะว่าเห็นเป็นบุคคลพิการจะได้ใช้ทำมาหากินวันนี้แกเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะคือ
1: น่าสงสาร
0: คือคนเนี่ยลำบากอยู่แล้วยังมาซ้ำเติมโดนซ้ำเติมอีกคือลุงแกบอกว่าแกเนี่ยต้องเลี้ยงหลานคนหนึ่งอายุ10ขวบเร
1: ีย
0: นอยู่ชั้นป.5น้องก็นั่งวีลแชร์เหมือนอาการเหมือนกันก็คือแขนขารีบนะฮะต้องใช้รถคันนั้นทำมาหากินเพื่อส่งน้องคนนี้เรียนส่งหลานคนนี้เรียนนะฮะก็หวังว่าผู้ก่อเหตุที่เห็นข่าวของแกนะจะเปลี่ยนใจเอารถพ่วงข้างคันนี้มาคืนเพื่อต่อลมหายใจให้กับคุณลุงนะครับไปจอดคืนไว้หน้าบ้านที่เดิมก็ได้นะลุงแกก็ไม่ได้จะเอาผิดอะไรนะฮะนะอยู่ที่บางละมุงนะใครที่เป็นโจรแล้วฟังอยู่นะเข้าไปที่ซอยหน่อไม้แก่นซอย10หมู่7หนองปลือบางละมุงชลบุรีเนี่ยใครที่เป็นโจรแล้วไปเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่นั่นนะเอาไปคืนเถอะบ้านเขามีคนพิการทั้ง2คนเขาลำบากครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะฮะก็พนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์4คนอันนี้ที่จับเพิ่มประกอบด้วยนายเฉินนางสาวเสี่ยวฉุนแล้วก็นายชัชวาลรวมถึงนายบุตรก็มาฝากขังครั้งแรกนะครับก็หลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังเนี่ยในบุตรหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการตามคำร้องเนี่ยที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาร้ายแรงแล้วก็มีลักษณะเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงก็เลยพนักงานสอบสวนเขาก็ค้านประกันตัวด้วยศาลก็เลยยกคำร้องนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้จับไปแล้วก็หลายสิบแล้วนะก็ไกลหมดแล้วแหละเหลืออีก2คนแม้ว่าวันดูข่าว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ก็คุณสุภจีคิดโครงการเนาะ
1: ครับ
0: ข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทขึ้นมา
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ก็จะดึงบรรดาร้านค้านะพี่ร้านขายข้าวแกงอ่ะใครที่เข้าร่วมถ้าคุณขาย40บาทได้รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนให้เดือนละ 3,000 ถึง 10,000 บาท
1: ครับชดเชย
0: แล้วแต่เงื่อนไขเผยบอกจะเริ่มนำร่องสิงหาคมนี้นะครับได้ไหมกับข้าว2อย่าง40บาทข้าวราดแกง
1: มันวัดมาตรฐานยากนะว่ากลัวแบบว่าพอรัฐสนับสนุนเงินไปแต่ไอสิ่งที่เราได้รับในราคา40บาทอ่ะมันกลับเหมือน40บาทที่ร้านอื่นๆด้วยหรือเปล่าจะยังไงดีอ่ะ
0: เดิมทุกวันที่ขายเท่าไหร่50 60
1: ก็เติมไทยช่วยไทยเราดีกว่าไหมเราไปกิน40บาท50บาทเอง
0: ให้เราไปซื้อเองใช่ไหม
1: ไม่รู้สิ
0: ก็วันนี้นักข่าวเลยไปสำรวจดูนะคร
1: ับ
0: นะฮะที่ชัยนาทนะฮะวันนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปสอบถามร้านข้าวแกงนะครับชื่อว่าร้านคุณเอ๋ข้าวแกงเขาบอกว่าสะท้อนอย่างนี้นะครับ

0: ในมุมของร้านค้าเนี่ยคิดว่าไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะสิ่งที่รัฐควรทำเนี่ยคือต้องไปควบคุมราคาวัตถุดิบจากต้นทาง
1: เออจริง
0: ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเนื้อสัตว์ผักกะทิก๊าซหุงต้มพวกนี้นะครับต้นทุนเนี่ยพวกนี้ไปคุมพวกนั้นให้อยู่ดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องราคามันลดลงได้แบบยั่งยืนคือถ้าต้นทางมาถูกเนี่ยไม่รู้นะพวกพี่เขาบอกว่าพวกพี่เขาขายถูกแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นทางมันเป็นแบบตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับคุณจะมาแจกเงินแล้วมาลดราคามันก็ได้แค่ช่วงที่คุณแจกสุดท้ายเดี๋ยวราคามันก็ดีดกลับนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาบอกส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าอยากให้ไปลดราคาที่ต้นทุนมากกว่านะฮะนะสำหรับโครงการข้าวแกงนะข้าวแกง40บาท
1: มันดูเป็นระยะยาวมากกว่าไง
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะ
0: นะแต่ถ้าไปถามมุมมองผู้บริโภคอย่างพวกไรเดอร์เนี่ยเขาก็ชอบแล้วล่ะใช่ไหมเราก็ชอบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมก
1: ็แต่ก็ต้องให้คุ้มราคานะเพราะว่าคุณตักให้เรา40บาทแต่คุณไปรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วอ่ะสิ่งที่เราได้เนี่ยมันต้องมากกว่า40มันคือมากกว่า40ในร้านทั่วไป
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: เราเคยกิน40เท่านี้พอรัฐเติมเงินให้คุณเนี่ย40ของคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
0: ม
1: ันวัดตรงไหนอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ที่บันนังสตามันมีกรณีซุ่มยิงเฮียชัดเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ตำรวจที่สภ.บันนังสตาจังหวัดยะลาเขารับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธยิงเจ้าของโรงไม้รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริษัทหมู่9พอไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ฟังฮะแล้วก็มีทางปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงของบันนังสตาเนี่ยไปด้วยแล้วก็มีทหารไปด้วยนะก็พื้นที่สีแดงนะคุณฟังไปกันหลายหน่วยเจอเพียงกองเลือดส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณชัชวาลหรือว่าเฮียชัดเนี่ยอายุ60ปีเป็นนักธุรกิจเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดทำโรงไม้รายใหญ่ในพื้นที่ก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยเข้าอกด้านซ้ายอาการสาหัสแล้วก็สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่เก็บพยานหลักฐานต่างๆวัตถุพยานหัวเหอปอกกระสุนใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็มีการไปสอบปากคำพยานบอกว่ามันมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดกระสุนพุ่งทะลุกระเป๋าเสื้อฝั่งซ้ายโอ้โหยิงหัวใจนะเข้าหน้าอกอย่างแม่นยำทำให้เสียชัดล้มลงทันทีคนร้ายก็ซุ่มยิงมาจากบริเวณต้นกล้วยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานโอ้ยิงระยะไกลด้วยซึ่งโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานไม้แปรรูปยางพาราโอ้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปี59ตอนนั้นคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนก็บุกเข้ามาจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราแล้วก็รถบรรทุก10ล้อหลบหนีไปก็ตอนนั้นก็ทรัพย์สินเสียหายพอ22มีนาคมปี67นี่นะ59มา67ก็มีการลอบวางเพลิงสำนักงานเสียหายเกือบทั้งหมดพอมา10พฤษภาคม69ก็มีมาซุ่มยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อผมแสดงว่ามีโจทย์มาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดครั้งนี้แหละฮะเสียชัดไม่รอดถูกยิงจนเสียชีวิตซึ่งสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะนี่ฮะพาไปที่ชลบุรีนี่เรื่องใกล้ตัวเลยนะชีวิตคนเรานะบางทีนะมันโอ้โหทำไมเคาะซ้ำกำซัดอย่างนั้นนะฮะเงินก็น้อยอยู่แล้วแกไปซื้อข้าวเหนียวหมูไก่ย่างนะกินข้าวเหนียวนี่มันอิ่มไงพี่10บาท
1: ใช่มันอิ่มท้อง
0: อิ่มท้องนะครับก็ไปซื้อมาปรากฏว่าโอ้โหโดนคนร้ายมือดีนะครับฉกไปจากหน้ารถนะฮะข้าวก็ไม่ได้กินเงินก็หมด
1: ครับ
0: โหนี่ฮะสุดท้ายกลับไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนชีวิตคนเรานี่นักข่าวไปเจอนะครับหนุ่มวัย17ปีนะไปแจ้งความด้วยนะฮะถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตตำรวจเลยไปเอากล้องวงจรปิดมาให้นะครับเห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะครับนี่นะขี่รถจักรยานยนต
1: ์
0: นะครับมาอีกคันหนึ่งนะแล้วก็ทำทีเป็นเดินลงไปนะครับขโมยอาหารที่แขวนเอาไว้ตามหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู
1: ่
0: นะตามตลาด

0: นัด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าบางคนซื้อของมาเสร็จปุ๊บโอ้ยเอาไว้ตะกร้าหน้าก่อนเดี๋ยวลืมเข้าไปซื้ออะไรอีกนิดนึง เสร็จเลยนะหรือแขวนเอาไว้เนี่ยขนาดแค่ถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างถุงเดียวนะแขวนเอาไว้เนี่ยนะฮะเขายังเอาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คนร้ายมันก็เอาไปสินะครับวงจรปิดก็จะจับภาพได้อีกนะครับมันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะคนร้ายเนี่ยเขาบอกใส่ชุดไรเดอร์ด้วยนะขี่ออกไปอย่างรวดเร็วโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้าร้าน108ช็อปทางเข้าหมู่บ้านไม้งาม53นะตัวเมืองชลบุรีครับผู้สื่อข่าวเลยไปหาน้องอายุ17ปีนะฮะน้องเล่าด้วยความเจ็บใจว่าผมประมาทเองเหรอพี่ผมเอาถุงเนี่ยไปแขวนไว้ที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค
1: ์
0: แล้วก็เดินเข้าไปซื้อของในร้านจากเข้าไปซื้อน้ำอีกสักขวดนึง
1: ครับ
0: คิดดูว่าจากเดินเข้าไปหยิบน้ำจ่ายตังออกมามันถึงนาทีมั้ยล่ะ
1: ครับ
0: มันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวถุงข้าวเหนียวไก่ย่างหายไปแล้วสงสัยนะเขาจ้องอยู
1: ่ใ
0: ช่ไหมคนที่มาเอาเนี่ยเขาบอกใส่ชุดไรเดอร์เนี่ยอาจจะแบบจอดใกล้ๆกันแถวนั้นแล้วก็คงเห็นว่าเฮ้ยมื้อเย็นเราเหมือนกันเว้ยมื้อเย็นมันก็มื้อเย็นเราเหมือนกัน
1: ประหยัดหรือเอาไปตั้งวงก็ไม่รู้นะ
0: นะครับน้องคนนี้เจ็บปวดมากนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือเงินในวันนั้นเนี่ยนะฮะก็เทหมดกระเป๋าอะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งแล้วอะนะฮะตั้งใจว่าจะซื้อของอร่อยกลับไปกินพอโดนขโมยไปไม่มีสุดท้ายก็ต้องกลับไปพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บ้านเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆเขาฝากอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยอย่าหยิบของคนอื่นไปเพราะสิ่งนั้นนะอาจจะเป็นสิ่งสำคัญของใครอีกคนนึงก็ได้นี่เป็นไงน้องเขาฝากถึงโจรอ่ะ
1: มองพี่ทำไมล่ะ
0: เออพี่ช่วยเขาหน่อยน้องเขา17มีข้าวกินแล้วนะผม
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: ริงเวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับ

0: แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: หานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
6: แอบมาดูข่าวนี้กันบ้างเขาบอกว่าหย่าแล้ว2ปีไม่จบเสียโรงงานเผยรักต่างวัยราบรื่นคาดอดีตสามีทหารบัญชีหึงโหดยังไงบัญชีหึงโหดบุกยิงเขาว่าอย่างนั้นนะมาดูกรณีทหารจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นอดีตสามีของสาวบุกรัวยิงหนุ่มวัย19ปีซึ่งเป็นแฟนใหม่เสียชีวิตคารถขณะกำลังจอดเข้าบ้านโดยมีแฟนสาวนั่งข้างนะก็ตัวแฟนบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 30แยก28เอาแถวบ้านด้งอ่ะ
7: คนละซอยคนละซอยเกือบใกล้กันใกล้
6: ด้งระวังลูกหลงนะ
7: ใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่ผมไม่ค่อยไปแถวนั้น
6: มาถึงตรงนี้อยากจะเลิกอ่านเลยตกใจกลัวด้ง
7: แถวนั้นเรียกอะไรวัตกรรมนะ
6: ทำไมแถวนั้นคนดุเหรอทำไมด้งไม่ดุอย่างเขาเลย
7: ผมถ้าผมสู้คนผมตายไปแล้วพี่ผมไม่ค่อยสู้คน
6: คือด้งแบบว่ามีอะไรก็หลับไปก่อนนั่งรถเมล์ไม่รู้ว่าใครก็หลับ
7: แกเป็นตุ๊ดเป็นแต
6: ่ไอ้อย่างเลยโอ้คุณฟังแถวบ้านด้งอ่ะดูจะยิงกันตายอ่ะคุณฟัง
7: เขาก็ยิงลูกที่
6: อ๋อเหรอตกใจ
7: คนจะทะเลาะกันยิง
6: ด้งต้องระวังไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปผิดหูผิดตาใครเขาไม่ได้นะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พูดคุยกับเฮียเม้งนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานก็ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยกับผู้บาดเจ็บทำงานอยู่โดยฝ่ายชายเป็นช่างกลึงส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นธุรการของโรงงานปมเหตุเฮียเม้งเล่าว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงคือนางสาวตาลเนี่ยเคยคบหาและจดทะเบียนสมรสอยู่กับนายกอล์ฟผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารอยู่แผนกบัญชีอ๋ออยู่ด้วยกันที่จังหวัดราชบุรีก่อนจะเลิกลากันมาโดยมีการจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วเมื่อ2ปีก่อนก็ไม่เห็นว่าหลังจากเลิกลากันจะมีปัญหาอะไรนะเฮียเม้งว่านะจากนั้นนางสาวตาลก็มาคบหากับนายรัฐภูมิหรือว่าฟิล์มผู้ตายแม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะอายุต่างกันแต่ก็ดูรักใคร่กันดีไม่เคยเห็นว่ากอล์ฟเนี่ยคู่กรณีจะมาข่มขู่หรือว่าทะเลาะด้วยหรือว่ามาตามง้อคืนดีจากฝ่ายหญิงเลยสักครั้งนี่เฮียเม้งเล่าก็สำหรับนายกอล์ฟผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนจะเลิกลากันกับนางสาวตาลเนี่ยเคยมารับส่งที่โรงงานอยู่เป็นประจำซึ่งนิสัยดูภายนอกก็เป็นคนไม่น่าจะมีอารมณ์ร้อนนะแต่พอจะรู้ว่านายกอล์ฟเนี่ยมักพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คาดคิดว่าเกิดเหตุสัตว์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็สุดท้ายมายิงคนอื่นเนี่ยโดนพกปืนโอ้โหโดนพกปืนใหญ่คุณฟังฮะจับไปนี่บอกโอ้โห
7: ปืนหรือพุง
6: เหรอตกใจโดนเข้าไปโอ้โหนี่ก็พกกับลาดเอวเลย
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: เมื่อกี้เหตุการณ์ใคร
6: บันนังสตาร์บันนังสตาร
7: ์ส่วนนี้
6: อ๋อมาถึงอันนี้ใช่ไหม
7: ใช่ใช
6: ่ที่แถวบ้านด้งทหารอดีตทหารยิงแฟนที่หย่ากันแล้ว
7: อันนี้พ่อตากับลูกเขยบ้างครับอยู่บ้านเดียวกันนะบางบ้านก็รักกัน
6: เดี๋ยวจะต่อไปจะมีนักข่าวกับนักข่าวคุณฟังดีเจกับดีเจข่าวต่อไปข่าวต่อไป
7: นะอันนี้เอาพ่อตากับลูกเขยก่อน
6: อ
7: ยู่บ้านเดียวกันนะครับก็ไม้เบื่อไม้เมากันนะทะเลาะกันเป็นประจำสุดท้ายแล้วพ่อตาทนไม่ไหวนะครับก่อนก่อเหตุเนี่ยพ่อตาเขียนจดหมายสั่งเสียไว้ด้วยนะสั่งเสียไว้เพราะว่าแกกะว่าเดี๋ยวยิงไอ้ลูกเขยตัวดี

0: คนนี้เสร็จเนี่ยแกก็จะลั่นไกตัวเองจบชีวิตตามไปด้วยปรากฏว่าวันก่อเหตุนะครับพ่อตาคว้าปืนไปนะยิงลูกเขยเนี่ยตอนนี้อาการสาหัสแต่แกคงไม่รู้นะเพราะว่าลูกเขยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ไร่อ้อยนะครับนะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะแกไปดักซุ่มยิงเปี้ยงเดียวลูกเขยล้มลงทีนี้แกก็คิดว่าลูกเขยก็น่าจะเสียชีวิตแกก็ไปนั่งในไร่อ้อยนะครับป่าอ้อยนะฮะห่างจากจุดแรกที่แกยิงเนี่ยไม่ไกลก็ลั่นไกลตัวเองเขาบอกว่าในที่เกิดเหตุที่พบศพพ่อตาเนี่ยนะฮะมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าไม่ต้องเอาไปบ้านนะเอาเข้าวัดเลยคืนเดียวเผาเลยนี่แกเหมือนสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ว่านะแกจะทำอะไรแกสั่งเสียไว้แล้วแกคิดไว้แล้วนะครับโอ้โหสอบสวนเนี่ยคนในบ้านบอก2คนเนี่ยนะครับพ่อตากับลูกเขยเนี่ยนะทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงวัวมาก่อนหน้านี้อย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยผิดใจกันมันก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด
1: ค่ะ
0: มันขวางหูขวางตากันเนี่ยเปิดประตูเสียงดังก็มีเรื่องแล้วนะเปิดรั้วไม่ปิดรั้วกันก็มีเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันมีเรื่องเข้ามาหมด
1: คือผิดหูผิดตานิดหน่อยก็เป็นเรื่องคนไม่ถูกกันอ่ะคนไม่ชอบหน้า
0: จนสุดท้ายเนี่ยนะครับพ่อตาก็หมดความอดทนไงลูกเขยคนนี้นะครับก็ไปดักซุ่มยิงแล้วก็หนีความผิดด้วยการยิงตัวเองตายตามไปส่วนลูกเขยตอนนี้ก็อาการสาหัสอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่ไหมดูคุณยศนันท์วันนี้ไปคุยเทคโนปทุมวันเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งข้ามสถาบันนะ
0: ยอดครับผม
1: นี่ใบ้ด้วยใบ้ด้วยใบ้เลข
0: ตีมันจะเป็นร้อยปีนะ
1: จะจบด้วยยุคนี
0: ้เอ้ยท่านจะใช้ AI เข้าไปยุดยาศึกเหรอ
1: คุณยศนันท์จะไปยุ่งอะไรกับ AI
0: ไม่ก็หมายถึงว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีไงก็พี่บอกใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยอะไร
1: ไม่ใช่เทคโนปทุมวันฟังดีหรือเปล่าน้อง
0: อ๋อเหรอ
1: คุยเทคโนปทุมวัน
0: อ๋ออ๋อเทคโนปทุมวันไม่ก็ชู3โมเดลอะไรล่ะก็ลองดูสิมันก็ต้องมีก็เขาเป็นอวเขาก็ต้องทำพวกนี้แหละเอ้ารถไฟเขายังไปทำเลยเขาใช้ AI ไปทำเลยรถไฟไทยเนี่ยเขาจะ
1: สุดยอด
0: ทำใช้ AI เข้าไปช่วยเรื่องรถไฟไทยที่มันเก่าๆอ่ะลองดูนะเดี๋ยวดูว่าเขาจะใช้อะไร
1: สุดยอดเลย
0: เ
1: ล่าทันไหมเนี่ย
0: เอาอยากรู้ว่าจะแก้ยังไง
1: นี่ก็วันนี้คุณยศนายเขาหยิบยกประเด็นสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงวัยครบรอบสัปดาห์เทคโนโลยีปฐมวันซึ่งมักจะมีความขัดแย้งเป็นประจำมาเป็นวาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งคุณยศนันท์ก็พูดถึงนโยบายการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวบอกว่าการประกาศปิดภาคเรียนก่อนกำหนดนั้นเป็นมาตรการเพื่อการป้องปรามและป้องกันเนื่องจากทางสถาบันปฐมวันเนี่ยจะมีกิจกรรมวันครบรอบซึ่งพอครบรอบก็มักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งของข้างเคียงที่เรารู้กันตามมาการตัดสินใจปิดก่อนจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการหาทางป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
0: มอง
1: การ
0: ไกล
1: แต่หลังๆก็เงียบเนาะหลังก็ไม่ค่อยมีไหม
0: แต่ทุกวันเนี่ยอะไรวันสถาปนาวันอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะม
1: ี
0: เร
1: ื่
0: องไอ้ตอนวันนี้แหละ
1: อันนี่เขาบอกว่าเพื่อลดความขัดแย้งระยะยาวคุณยศนันท์เสนอกลยุทธ์3ยุทธศาสตร์ปฐมวันโมเดล3ป1พแม่ต้องมี3ปด้วยนะทำให้เราอดนึกถึงไม่ได้จริง
0: ๆ
1: มาพูดถึงก็หายไปเนาะไม่มีการเมืองยุคไหนมันเท่ายุคก่อนนะ3ป3ปเนี่ย
0: คร
1: ับ มีคุณลุงประวิตรคุณลุง
0: ประยุทธ์
1: ประยุทธ
0: ์ลุง
1: กลาโหมอ่ะทับบกหรืออะไรนะลุงคุณผู้ฟังลุงอะไรสักลุงเรือ
0: ลุงป๊อก
1: ลุงป๊อกแหละนั่นแหละฮะสามปอแต่เขาบอกว่าสามปอหนึ่งพอซึ่งประกอบไปด้วย1ป้องกันคือวางมาตรการล่วงหน้าไม่เกิดเหตุ2ป้องปรามเฝ้าระวังและระงับยับยั้ง3ปราบปรามคือบังคับใช้กฎหมายแล้วก็พอเนี่ยคือ1พอคือพัฒนาไหนละ AI ด้วย
0: ไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
1: ก็นี่นะฮะ
0: เขาใช้ยุทธศาสตร์เดิม
1: ๆก็อาจจะเปลี่ยนคนใช้ก็อาจจะดีขึ้นอาจจะมองเรื่องนี้ดีนะดงนะคือยุทธศาสตร์อาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าพอเปลี่ยนคนมาบังคับใช้หรือเปลี่ยนคนมาเจรจาเนี่ยมันก็อาจจะ
0: หวังว่า
1: ได้มั้ย
0: หวังว่า
1: ก็ลองดูต้องให้โอกาสอย่างน้อยคิดจะทำและลงมือทำเนี่ยมันสำเร็จแล้ว
0: ฉันคุมเนี่ยนะพวกมหาลัยเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: นะครับผมนะฮะวันนี้จะได้เท่านี้

0: จะได้เท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกความเห็นนะครับพี่ๆที่ตอนนี้อยู่กันมาเนี่ยนะครับโอ้โหเกือบร้อยคนนะฮะนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่หนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับดวงบอยไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโคหนึ่งคู่ที่ปล่อยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ปล่อยนกเขาชวา70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569มีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อปี2538ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการทรงวางแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร
4: จบข่าวในพระ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับผมโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาน่าจะ 5-6 วันนะจ๊ะคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆด้วยนะฮะวันนี้ก็วันจันทร์ที่13นะฮะกรกฎาคมแล้วเนาะแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะเข้าสู่ในกลางเดือนละใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าสายสวัสดีจ้าแอดมินพี่บอสเองนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนสวัสดีครับแล้วก็คุณชีวิตต้องทนนะขอเพลงระอั้นนะเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่หนูเพียนสวัสดีครับพี่หนูเพียนสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับผู้ใดเนี่ยเราเนี่ยพี่สำลีมาแล้วสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสบายดีนะพี่สำลีนะฟังเพลงเพราะๆกันนะครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะสวัสดีครับดีเจหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์ทักทายครับรับฟังจากอำเภอไวชิราบขอไปฮะอ๋อพิจิตรจากพิจิตรนะฮะพี่วิชิตของเรานะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่บุญเดือนมาแล้วสวัสดีพี่บุญเดือนด้วยนะครับแล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่อัมพรด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังนะฮะพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะได้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่วัฒพรนะฮะสวัสดีนะครับพี่นูริงมาแล้วพี่นูริงบอกว่าแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์แล้วขอบคุณหลายๆครับผมที่กดไลค์กดแชร์นุ่มน้ำมนต์แล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณมาแล้วจ้าสวัสดีพี่อรุณครับผม

0: วัสดีครับช่วงนี้ทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเรื่อยๆนะช่วงนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับสวัสดีพี่โต้งจ้าพี่โต้งบอกว่าสุดยอดเลยครับฟังทุกเพลงทักทุกเพลงนะปรบมือสุดอยู่กันยาวๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับวันนี้ดีเจนี่แบบพร้อมเลยนะฮะเอาสวัสดีเชฟพงเจนีด้วยนะอร่อยซอย59น้องจอกสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าในช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะพี่ๆคนไหนฮะช่วงหน้าอยากโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกนะจ๊ะที่โทรเข้ามาขอเพลงในช่วงหน้าพร้อมที่จะคุยสายกับหนุ่มน้ำมนในช่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เปิดให้เลยณตอนนั้นนะจ๊ะยังไงฝากด้วยนะฮะสายหน้าใหม่ของเรานะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่เด้อ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันสักเพลงกันหน่อยนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มน้องแต้ใช่ไหมจ้าวันนี้
2: ใช่คร
1: ับ พี่หนุ่มน้องแต้ผมไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานเลย
2: ครับ
1: วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีฮะ
2: สบายดี
1: สบายดีตอนนี้เป็นไงบ้างฮะสุพรรณครับอากาศเป็นไงบ้างฮะอากาศดีไหมเน
2: า
1: ะ
2: อากาศก็ดีแต่ฝนไม่ตกมาหลายวันแล
1: ้วแต่ก็ร้อนไหมพี่ฮะที่สุพรรณตอนนี
2: ้ร้อน
1: โอ่งแสดงว่าร้อนมากๆเลยใช่ไหมจ้า
2: ใช
1: ่อ๋อโอเคครับวันนี้พี่หนุ่มน้องแต้ครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแท้หรือแค่คอนเทนต
1: ์รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของดีเจพิมดา
2: ได้ครับ
1: โอ้โหเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับก็มอบให้นกสุพรรณให้ท้าวสามชุกให้พี่วันวิซ่าให้พี่สุวัตแล้วก็ให้ทุกเกี้ยงทุกซ่าเลยที่ฟังขึ้นนี้ให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้เล็กโพกระจักด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับพี่หนุ่มครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับแล้วก็ให้แฟนเพลงลูกทุ่ง95ทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากมากครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้นะครับโหไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานมากเลยนะจ๊ะผลงานเพลงที่ขอเข้ามารักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากนะฮะก็พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสานี่แล้วก็ให้ FC ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงน่ารักน่ารักจากสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับผลงานเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ไปบุหรี่กันยังวะคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเล

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลน์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคลนไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลครับขณะนี้20:41นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยมาแล้วพี่แต่สวัสดีจ้าน้องอะไรเนี่ยน้องฟ้าใสบอกว่าหนูดีว่างไงจ้าหนูดีไปไหนหนูดีไปไหนไม่รู้เหมือนกันเห็นแอบไปดูหนังกันมาซะด้วยนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับพี่แต่แอบแซวด้วยน้ำเปล่าอร่อยใช่แล้วจ้ะอร่อยมากเลยเสียดายจืดไปหน่อยเนาะมันน่าจะหวานหวานหวานนิดนึงเสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตจัดเพลงตามคำขอกันหน่อยนะฮะในช่วงนี้ยาวๆไปกับหนุ่มหน้ามนนะครับ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: จริงทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กับผม 20:51 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะจากธนาคารออมสินนั่นเองฮะต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่1วันที่16พฤษภาคม2569ครับรางวัลพิเศษรวม1ขออภัยฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2659ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทจำนวน10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยคุณแล้วก็ออมเงินได้อย่างมั่นใจนะฮะเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ครับขออภัยครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าและที่ซื้อสลากเพิ่มครับและลูกค้าเดิมถือเป็นครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีฮะที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะวันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ครับทางเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะยังไงพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02 248 1366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันญาติทยอยรับร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้านเจ้าของร้านยังอยู่ ICU ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ครอบครัวของ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเข้ารับร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านสันสายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนโลงศพขึ้นรถกู้ภัยของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งญาติได้จุดธูปและเคาะโลงพร้อมกล่าวเรียกให้ผู้เสียชีวิตกลับบ้านท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวในขณะที่เพื่อนตำรวจสันติบาล3มาร่วมส่งร่างเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เนื่องจาก10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาเพิ่งได้รับการประดับยศได้เพียง3เดือนแต่กลับต้องมาจากพร้อมกับเพื่อนตำรวจอีก1นายคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันด้านครอบครัวของนางสามณีรัตน์บ่มกลางอายุ38ปีเดินทางมารับร่างสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันได้ไม่ถึง1เดือนร่ำไห้ด้วยความอาลัยโดยญาติจะนำผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลณบ้านโคกลางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดผู้เสียชีวิตรายที่28ซึ่งกทม.เพิ่งยืนยันการเสียชีวิตเมื่อเวลา 18:11 นถูกนำมาถึงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แก่นายนัญญพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีมือกลองวงทศกัณฐ์ในขณะที่เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าเจ้าของร้านอาการสาหัสยังอยู่ในห้อง ICUภาวุฒิเข้าพบ DSI แสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งที่2หลังทราบมีชื่อถูกออกหมายจับคดี Forex นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ติดตามข่าวและทราบกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและนัดหมายว่าจะนำเอกสารเพิ่มเติมมาชี้แจงจึงตัดสินใจเดินทางพบเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบว่ามีชื่อของตนเองอยู่ในหมายจับเพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันตนยังปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่มีเหตุที่จะหลบหนีย้ำว่าจะให้ข้อมูลทุกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการส่วนการออกหมายจับทั้งที่เคยเข้าพบพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดนายภวุฒิกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เข้าใจเหตุผลของการออกหมายจับสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวอาจมีการใช้อำนาจเกินสมควรนายภวุฒิชี้แจงว่าเป็นเพียงการตั้งคำถามเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีความรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับคดีอื่นส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะไม่มีหลักฐานแต่เป็นข้อสงสัยที่เชื่อว่าหลายฝ่ายในสังคมกำลังตั้งคำถามขอย้ำว่าตนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ Forex ไม่ได้เป็นผู้ชักชวนบุคคลใดมาลงทุนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนจึงไม่เข้าใจเหตุผลที่ตนกลายเป็นผู้ต้องหาและถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของคดีเอกนิติประชุมเชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินอุดช่องโหว่เงินเทานายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับการ

0: ติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเปิดเผยว่าเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพหลอกไปจากประชาชนถูกโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มจากการโอนบัญชีธนาคารหนึ่งแล้วโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบยากขึ้นบางส่วนนำไปซื้อทองคำเพราะซื้อขายง่ายและแปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วสุดท้ายมักไหลผ่านบริษัทที่จดทะเบียนไว้บางหน้าก่อนจะออกนอกประเทศมาตรการที่รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดตามลำดับเส้นทางธุรกรรมผิดกฎหมายในระยะต่อไปคณะอนุกรรมการจะเดินหน้าขยายการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมตัวกลางทางการเงินทุกประเภทให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Connect the Dot ซึ่งหมายถึงการต่อจุดข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อสกัดกั้นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ่ะอซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 นครับในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารไมของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับเราสวัสดีครับ
4: ส

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ดงครับผม
0: ครับผม
1: พี่ดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
0: สกลนครครับ
1: โอ้สกลนครอำเภอใดนอครับ
0: อำเภอว่านอนครับ
1: อำเภอว่านอนฝนตกบ่ครับอีสานบ้านเฮานี
0: ่มันตกแน่บ่ตกแน่ครับ
1: โอ้ตกแน่บ่ตกแน่เนาะครับมื้อนี้ก็บ่ทันได้ตกกันเนาะครับ
0: ครับผม
1: อ๋อพี่ดงครับมื้อนี้พี่ดงโทรเข้ามาหน่อยมั้ยมื้อนี้ขอเพลงหน่อยเนาะครับมื้อนี้
0: ขอเพลงแผลใหม่นะครับของมิวนะคร
1: ับ อ๋อแผลใหม่ของมิวโอเคนะฮะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
0: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนะครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่ดงครับก่อนบ้างสายผมรบกวนพี่ดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
0: ครับผม
1: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: สีเต็มคำ
0: สีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการค
1: ันขอบคุณหลายๆครับพี่ดงเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจะถ่ายได้ครับเด้อ
0: ครับขอบคุณหลายครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมสายน้ำไม้จากพี่ดงนะสกลนครอำเภอวานอนขอเพลงเข้ามาแผลใหม่นะฮะโอ้โหเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคกันเลยนะครับ

0: เต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ครับผมจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค้นผ่านทางพี่น้องครับของเอ็กซ์สุภกิจนะครับซิงเกิลใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจนะครับพี่น้องค้นทางค้นผ่านทางนะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงน้ำวายล้อมเด็กนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงแบบช้าๆซึ้งๆนะฮะที่แบบกระแทกใจในเรื่องของความรักนะฮะที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่กันนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเจ็บมากนะครับอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ต

ครับผมขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:45 นะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับดุลนามนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากนะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงไหนที่ขอเข้ามานะครับหนุ่มน้ำมนต์อาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเจอกันใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์หนุ่มน้ำมนต์เช่นเคยครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์จะมาจัดประมาณจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะยังไงฝากติดตามไปด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผม

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ความทรงจำกับชาเก่าๆบางครั้งมันก็ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้กับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะเราจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้3เพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะฮิตมาราธอนของเราเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับท้องฟ้าท้องฟ้านี่มีเพลงเยอะมากนะเพราะว่าสามารถที่จะส่งต่ออารมณ์ได้หลายรูปแบบเพราะว่าบางทีท้องฟ้านี่มีหลายสีนะท้องฟ้าสีฟ้าสดใสหรือบางทีสีแดงสีส้มก็ต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกกันไปนะคะเริ่มต้นมากับฟ้ายามแลงนะคะงานจากน้องมินตราอินทิรานะคะแล้วก็ต่อด้วยก้อนขี้ฟ้าเต๋าภูสินนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฟ้าเอ้ยฟ้าแจ็คลูกอีสานนั่นเองนะคะกับฮิตมาราธอนของเรา3งานเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะกับฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อค่ะผู้ฟังขานะคะตันก็ขออนุญาตนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะที่ไฟไหม้นะคะที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะก็โอ้โหนะคะหน้าฟีดตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นนักร้องด้วยเนาะเราก็อยู่ในวงการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นคนใน Facebook เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแล้วก็แชร์แล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นถือเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจอย่างมากนะคะเสียใจอย่างมากเลยแล้วก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านลักษณะเดียวกันหรือร้านอื่นๆนะคะเพราะว่าในร้านเนี่ยที่มีการทำอาหารหรือใดๆเนี่ยมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้นะคะดูแลตรงนี้นะคะมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันคือความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจความไว้ใจนะของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุโศกอนาถกรรมแบบนี้ขึ้นอีกนะขึ้นอีกเลยนะคะนะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะมานะมาพูดกันต่อเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะอ้าวทบทวนกันนิดนึงโอ้วันนี้หันไปขวามือผู้ฟังนะโอ้โหวันนี้สายเยอะมากๆคิดถึงกันละสิใช่ไหมล่ะนะคะโอ้คิดถึงเหมือนกันผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์โอ้สองวันคิดถึงมากนะตอนนี้ก็คิดถึงอยู่นะแต่ว่ายังมีแบ่งความคิดถึงไปบ้างในช่วงวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตันมาจัดรายการเพิ่มด้วยนะคะสำหรับวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะบอกทุกวัน บอกตลอดก็จะเป็น

เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะเพราะว่าเรามีเกสพิเศษนั่นก็คือศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยเปิดเพลงพ่อชายพูดคุยถึง เรื่องราวเก่าๆที่มาที่ไปของเพลงในยุคนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะน้องๆเดี๋ยวนี้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ก็มีความสนใจนะคะมาฟังกันเยอะฟังพ่อหนูก็ชอบบอกให้พ่อร้องเพลงอยากให้พ่อแบบมีชีวิตชีวาแฮปปี้พ่อก็แบบมีความสุขมีความสุขนะคะนะทักทายผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะจ๊ะนะโอ้โหทางออนไลน์ของเรานี่คึกคักมากจริงๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เราไลฟ์ทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเห็นหน้าดีเจนะฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าสามารถเข้ามาทักทายตรงนี้ได้แล้วก็พิมพ์แชทกันแบบสดๆเลยเนาะนะคะหรือว่าจะฟังเสียงทางออนไลน์ก็ได้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรา Mcord Connect นะคะ Mcord Connect เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของทางอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะอยากฟังเพลงนะเพลงลูกทุ่งของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหรือว่าจะฟังข่าวฟังข่าวจะเป็น 100.5 ฟังข่าวกีฬา Active Radio 99นะคะหรือจะเป็นเพลงสากลกับ Med 107นะคะ Med 107ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือติดตามข่าวสารนะคะบ้านเมืองของเรานะคะจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่ Mcord Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากทุกช่องทางเลยเนาะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อสื่อสารกันนะคนเรามันคิดถึงกันเราก็ต้องมีหลายๆช่องทางทุกวันนี้คุณผู้ฟังเป็นความผูกพันของหนูและเพื่อนๆ นะคือยิ่งสนิทกันเนี่ยเราจะคุยกันหลายช่องทางมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีส่งชอบแชร์คลิปใน TikTok เงี้ยส่งอินบ็อกซ์ให้เพื่อนเสร็จปุ๊บนะคนเดียวกันนะคุณผู้ฟังสมมติว่าเพื่อนชื่อ A ส่งคลิปใน TikTok ให้ A เสร็จปุ๊บก็ไปส่งคลิปใน IG ให้ A แล้วก็คุยกันในนั้นเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันใน LINE แล้วก็ไปคุยกันใน Facebook คือมันที่งงเหมือนกันว่าเพื่อนคนเดียวจะคุยทำไมหลายช่องทางมีใครเป็นเหมือนหนูมั้ยนะจริงๆนะสมัยนี้คือเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเราก็ไปเห็นอะไรจากอีกช่องทางหนึ่งเราก็อยากจะส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้คนสนิทเราเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีทุกช่องทางเอาไว้ติดต่อกันนะคะโดยเฉพาะ LTM FM 95นะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยอ่ะดีเจลูกตาลไม่เป็นไรพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เจอกันแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะใครที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะกับสายชิวฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังขาสายชิวฮิวใจรับสายหน้าไมค์1สายในชั่วโมงนี้ใครอยากคุยกันโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เบอร์ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่อาจจะต้องมีการrandom นะคะสุ่มมา1เบอร์เนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามานะคะ022481366นะคะเบอร์ของเรา022481366นะคะแต่เชื่อเลยว่ามีคุณผู้ฟังแฟนรายการหลายๆคนนะคะที่เมมเบอร์นี้ไว้เป็นเบอร์พิเศษฮ่าอาจจะเป็นรูปหัวใจก็ได้ใครจะไปรู้แน่ฝากเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับสาย1งานเพลงน่ารักน่ารักมอบให้กับคนขี้อายกันแล้วกันนะคะงานจากเพลงมิหนูมิเตอร์ขี้อายเยอะมากเพราะว่าไม่ยอมให้อ่านชื่อออกอากาศ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดมาค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วแล้วก็โอ้โหตรงใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะพูดคุยอะไรนิดนึงนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่มขา
1: ครับผมสวัสดีครับต้องสาว
0: สวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะในเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น้องพี่หนุ่มเนาะ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เนี่ยแล้วเห็นพี่หนุ่มโทรมาพอดีว่าพี่หนุ่มก็เป็นทำงานเป็นกู้ภัยด้วย
1: ครับผม
0: นะคะก็เลยอยากจะให้แชร์เรื่องราวนิดนึงคือหมายถึงว่าแบบมีประสบการณ์คล้ายๆเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้หรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าบอกเป็นวิทยาทานว่าเราควรจะทำยังไง
1: ส่วนมากนะเรื่องระดับเพลิงผมไม่ค่อยเป็นแต่ผมเป็นเรื่องไอ้โกไปทางถนนได้มากกว่าทางนั
0: ้
1: น
0: ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าก็ติดตามอยู่ใช่ไหมคะพี่
1: ผมติดตามอยู
0: ่ค่ะหลายๆคนเขาก็โหนะสูญเสียเยอะๆมากๆนะคะเพื่อนๆ
1: ผมเยอะมากเยอะมากโลกาวเยอะมาก
0: โลกาวเยอะมากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการป้องกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่านี้นะพี่หนุ่มนะ
1: ครับผมใช่ครับผม
0: นะคะตอนนี้พี่หนุ่มทำงานอยู่ป่ะคะเนี่ยหนูรบกวน
1: ก็นอนอยู่บนรถแต่ผมยังไม่มีเหตุอะไรเลย
0: ไม่ต้องมีเหตุเนาะวันนี้ไม่ต้องมีเนาะนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆดีกว่า
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มค่ะในวันนี้หนึ่งงานเพลงเพลงอะไรดี
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับผม
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: จ้าแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
1: ก็เมื่อวานทุกสายแล้วเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันนะ
0: อ๋อเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันตอนนี้มีที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นกี่คนคะหลายคนไหม
1: มีกองร่วมใจร่วมตันยูแล้วก็กองแต่สามคันจอดอยู
0: ่โอ้โอเคส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะออกทำงานทุกคืนเลยจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจของเรากับเพลงที่พี่หนุ่มแนะนำเข้ามานะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะคุณผู้ฟังที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังนะคะหรือว่าอยากจะจองสายหน้าใหม่แบบพี่หนุ่มกู้ภัยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะวันนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกนะคะผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีงานใหญ่มีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาห

กรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสค่ะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่ามีใครกันบ้างในแต่ละรางวัลนะคะรางวัลแรกค่ะ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่าและ Why 5 หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B 1 เก่งหฤทธิ์B 2 พาเวล นเรศ B 3 พีท วสุธร B 4 ภู กฤตินและ B 5 ฟอร์ด ทิติพงศ์ค่ะนะเป็นไงรายชื่อนะคะอ้าวไปกันต่อรางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์นะคะ G 1 จินนี่ นัทนิชา G 2 เจน่า แองเจลิน่าG 3 B My จิรัชยา G 4 ฝ้ายพีรยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะมาแรงมาแรงนะไปกันต่อค่ะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะนะคะอ้าว R 1 จินนี่เจน่า R 2 ตีตีป๋อ R 3 ฝ้ายอะตอมR 4มีพัดเอย่าและ R 5อุ้มแบมนะคะยังไม่หมดค่ะมารางวัลสุดท้ายของเรานะคะกับ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะ N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SoSoLamTee นะคะ N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะคะ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good ค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะมาแรงมาแรงมากๆรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนกันบ้างอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะอะล่ะโอ้ยนะแต่ละรายชื่อนะคะหรือนะฮะจากทางเว็บไซต์แล้วนะคะหรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ EMOS eMOS นะคะโหวตได้เลยโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นแฟนคลับใครอยู่จัดเลยนะคะโหวตเลยนะคะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะจังเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตทักทายก่อนนะจ๊ะน้องหนูดีบอกมีพี่เก่งด้วยใช่นะคะเก่งอริสนะคะสวัสดีพี่สมยศนะคะพี่เสือดงอยู่นาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่เอิร์กพี่เอิร์กหมายดีพี่เล็กยินดีพี่กฎชมนพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่แก้วตาบอกว่าโอ้ยเพลงอายมนแคนเพราะค่ะนี่แหละนะคะถูกใจสาวๆแล้วก็สวัสดีพี่สุรีนะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะคะพี่กัญญาพัฒน์บอกสวัสดีคุณลูกโหนดด้วยนะแล้วก็คุณแม่นงรักนะคะพี่จรัสนะคะพี่ศักชัยอ่ะนะมาแล้วมาแล้วนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะพี่นารีนะคะข้อความค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้นะคะด้านบนถ้าเกิดว่าเลื่อนไปทักทายยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณผู้ฟังยังอยู่ในไลฟ์อยู่ยังไงพิมพ์เข้ามาอีกทีนึงนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเลยตอนนี้นะคะทักทายมาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็พี่วิจิตด้วยนะคะจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะว่าทาง SMS เนี่ยเขาส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลขอเพลงจันของพี่หญิงทิติการหน่อยค่ะจากน้องโบนัสนะคะเอ้ามันได้อยู่แล้ว

0: ขอไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวนะจัดงานเพลงให้นะคะขออนุญาตขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะป้าแป๋วจากลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จอยโรมิตเต้ยก่อสร้างอ้าวจัดไปค่ะ
3: ฟังกันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบที่ฟังพี่จ่อย

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โอซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: ีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับสายเจ้าว่าอาร์ตมหาหอยในเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาใครเอ่ยโอ้พี่สวนทุเรียนคุณหญิงจากยะลาบอกว่าขอเพลงพี่หลวงไก่กับขวัญใจพี่หลวงอ่ะจัดไปค่ะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กันก่อนกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่น

0: ท้องมองหา
1: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเรามีเพลงอีกเยอะมากๆแล้วก็สายหลังใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะไม่รู้จะเปิดหมดไหมคงจะไม่หมดแต่ว่าขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแปะไว้ก่อนนะเจ้า ติดไว้ก่อนนะคุณฟังจ๋าแต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้เยอะที่สุดโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคอ้าว4งานเพลงต่อเนื่องและ1สายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่วุฒ
5: ิสวัสดีครับลูกตาล
4: สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงสดใสมาเลยนะคะ
5: ครับผม
4: จ้าเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยสักทีเลย
4: ไม่เคยสักทีเลยแสดงว่าวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกเลยนะพี่วุฒินะ
5: ครับเป็นวาสนาของผมจริงๆครับ
4: โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ติดตามกันมานานแค่ไหนแล้วคะพี่วุฒ
5: ิมาเป็นปีแล้ว
4: ค่ะ
5: กลับมาเรียนมาเป็นปีแล้ว
4: ฟังทางไหนจ๊ะวิทยุหรือออนไลน์
5: ฟังจากวิทยุครับเดี๋ยวนี้ผมนอนอยู่กระท่อมโคโลกระโถนี
4: ่อุ้ยอยู่กระท่อมแสดงว่าอากาศดีสุดๆเลยสิคะเนี่ย
5: ครับชีวิตผมมีแต่ต้นไม้ล้อมรอบ
4: จ้ะอากาศดีพี่วุฒิปลูกอะไรคะแถวๆนั้น
5: มีลิ้นจี่มีลิ้นจี่มีสวนยางสวนเยิ้งสวนยางไม่ใช่ของผมกับลิ้นจี่แต่ของผม
4: มีเยอะไหมจ้าปลูกกี่ต้น
5: ประมาณ 20-30 ต้นนั่นแหละ
4: โอ้อันนี้คือปลูกไว้กินเองอะไรเงี้ยแจกจ่ายหรือว่าส่งขายด้วย
5: ขายก็ขายแต่ตั้งบ้านตั้งหมู่บ้านตั้งอะไรเงี้ยขายบ้างกินบ้างเนี
4: ่ยขายบ้างกินบ้างขายแถวๆบ้านอะไรอย่างงี
5: ้
4: นะคะ
5: คร
4: นะจริงๆแล้วอ่ะพี่วูดคือชีวิตวิถีชีวิตนะคะของพี่วุฒิเนี่ยที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าคนในเมืองอิจฉามากๆแล้วก็เป็นชีวิตในฝันของหลายๆคนด้วยนะ
5: ครับ
4: นะคะฝนตกไหมจ๊ะที่นครพนม
5: เดี๋ยวนี้รถไปแล้วเดี๋ยวนี้รถไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล
4: ้
5: ว
4: อ๋อแสดงว่าวันนี้ตกไปแล้ว
5: คร
4: ับ โอ้วันนี้ก็นอนหลับสบายเลยเย็นๆนะพี่เนาะคืนนี้
5: คืนนี้นอนไม่หลับนอนฟัง

0: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
1: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dangโอเคได้เลยค่ะวันนี้ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมานานแล้วก็วันนี้โทรเข้ามานะคะ
0: ยิ่งยิ่งตอนที่สี่ที่ห้าผมยิ่งฟังใหญ่แล้วเลยเปล่าครับเก้าถึงสี่ห้าเนี่ย
1: จ้าจ้าขอบคุณมาก
0: จากคนสี่
1: ใช่ใช่พี่สี่เนาะช่วงตีห้าฟังข่าวด้วยเนาะฟังข่าวด้วยฟังเพลงด้วยขอบคุณค่ะอ่ะแล้ววันนี้พี่วุฒิโทรมาทั้งทีแล้วได้คุยสายแล้วมาอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฟังเพลงช้ำรักจากอุบล
1: ช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะ
0: ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วุฒิ
0: มอบคนใครคนหนึ่งที่อยู่มุกดาหาร
1: อันนี้ใครคนหนึ่งที่อยู่แล้วเขาฟังไหมที่มุกดาหารเขาฟังหรือเปล่า
0: เขาก็ฟังบ้างไหมฟังบ้างนะถามเขา
1: อ๋อเหรอโอเคโอเคร
0: ับบ้างรับบ้างฟังบ้างเขาพูดอย่างนั้น
1: เนาะโอเคแสดงแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะรอฟังอยู
0: ่ก็คงอย่างนั้นแหละผมตอนเย็นๆผมพูดกับเขามาแล้วว่าผมจะโทรทีมาที่อย่าง95
1: อ๋อโอเคโอเคค่ะโอเคงั้นจัดไปอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่วูดพูดตามหนูเลยนะคะค่อยๆไปทีละประโยคสั้นๆเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันอีกนะคะพี่วุฒินะ
0: เดี๋ยว 2-3 วันผมโทรมาอีก
1: โทรมาได้ถ้าไม่ได้คุยก็ฝากเพลงไว้ได้เนาะ
0: ครับครับครับครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก็จะรู้อยู
1: ่เนาะน่ารักมากมากขอบคุณพี่วุฒินะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ผ้าคุณผู้ฟังขานะคะเนื่องจากว่าเพลงเข้ามาเยอะมากๆจะเปิดให้เยอะที่สุดในช่วงนี้เลยเนาะ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้ช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์ค่ะ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตๆ4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรที่เปิดไปจากใครกันบ้างที่แนะนำเข้ามานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรตกับช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์ต้องมีนิดหนึ่งนะจากพี่วุฒินะคะนครพนมเนาะจากสายน้ำใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากแม่พรนะคะแม่พรโทรมาจากจังหวัดแพร่นะจ๊ะแฟนรายการประจำของเราเลยแล้วก็มาที่น้ำตาลาไซค่ะสายันสัญญานะคะเมื่อสักครู่กับพี่บังละสตูลและก็ที่จบไปเมื่อสักครู่แท็กซี่กับนางโลมนะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะพูดถึงพี่ยิ่งยงก็จริงๆแวะเข้ามาทักทายเราบ่อยครั้งชอบมาแซวน้องไง พี่ยิ่งยงบอกว่าฝากเปิดสักเพลงนึงอะไรก็ได้นี่ไงนะมีคุณผู้ฟังขอมาพอดีเลยนะคะก็ยินดีนะคุณผู้ฟังค่ะจะเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้แดนซ์กระจายอะไรก็โทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้ได้นะคะแต่ก็พยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเราที่มีอยู่ตรงนี้นะอ้าวทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่จรัสนะคะพี่บุ๋มธนากรนี่นะแล้วก็มีพี่จรันโอ้พี่จรันทองบัวนะคะมาดึกเลยวันนี้นะคะคุณแม่ธัญชานะคะพี่ประเดิมค่ะพี่อภิสิทธิ์นะคะบอก

ฟังถึงเที่ยงคืนเลยนะคะพี่สุทัศน์บอกเพลงถูกใจครับนี่อันนี้หนูไม่ทำแบบว่าพูดไม่ชัดนะเขาเขียนมาอย่างนี้เพลงถูกใจครับนี่ขอบคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอุ๊ยน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความหน่อยนะจ๊ะมีกุหลาบดอกวาเลนไทน์มานะคะของน้องเพชรคทาวุฒิมีกลางดาวจากพี่วิภานะคะกลางดาวน้องไรอันของไม่ใช่ของจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดด้วยบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงดีนะเขาบอกว่าไม่ได้มาขอเพลงนะคะแค่ส่ง SMS มาทักทายก่อนนอนค่ะจากพี่รุ่งนะคะขอบพระคุณพี่รุ่งมากๆเลยนะเมื่อวานนี้ก็มีข้อความส่งเข้ามาน่ารักมากยาวมากด้วยนะส่งมาทาง SMS แล้วก็บอกว่าไม่ต้องอ่านออกอากาศนะคะคุณพี่เขินแต่ว่าเขาก็ส่งมาแบบให้กำลังใจนะคะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากพี่ประเดิมด้วยแล้วก็สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่อนันต์จากโคราชบอกอยากฟังเพลงของพี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะไอ้หนุ่มหน้าบ้านจัดไป

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะจากออยแสงสินค่ะในชั่วโมงนี้กับเพลง แชทกับอ้ายค้างสายกับเขาเฮ้ยได้ไงอ่ะ

แชทกับอ้ายค้างสายกับเขาเออนะออยแสงสินเขาว่าอย่างนั้นนะคะจากสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยภูมิหัวตะพานและเรียบเรียงโดยบอนที

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะอีกหนึ่งงานเพลงดีๆจากออยแสงสินนะคะเออนะหลายคนฟังแล้วบอกว่าเออมันมีนะเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะนั่นสินะเออความรักที่ดีคือความรักที่แค่2คนพอนะคุณฟังนะ เออไม่ต้องเพิ่ม3 4 5 6 7 8 9 10เออมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฟังรู้สึกว่าโดนจิตโดนใจมันจี๊ดเหลือเกินหรือว่าเป็นแฟนคลับของออยแสงสินอยู่แล้วนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยเยอะๆนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะจ๊ะกับแชทกับ

0: ได้ข้างสายกับเขาจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ไปกันต่อค่ะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จาก2หนุ่มเปิดแต่เพลงผู้ชายดูสินะ อ่ะบอกได้จับสลากเป็นแฟนบอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะลำเพลินวงศกรนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะจาก Grammy Go แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะดีเจที่น่ารักน้องชายของเรานี่เองนะคะฮิตที่9นะคะอ้าว2เพลงนี้จัดให้เลยค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โอ้โหวันนี้เนี่ยสายจากนครพนมมาหลายสายเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ทนเหงาทำไมนะคะของพี่เดวิดอินทีก็มาจากนครพนมนะคะพี่จ่อยนะฝากเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าเพลงเหลือเยอะมากคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะพรุ่งนี้เนาะนะพรุ่งนี้เราอยู่กันต่อเราอยู่กันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะ16:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะแต่ว่าตอนนี้อ้าวไปกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกอยากฟังของพี่ต้อมเรนโบว์กับความในใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิต

0: ยสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้ต้นชั่วโมงเป็นสิริมงคลนะคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกับข่าวสารบ้านเมืองทุกวันนี้ที่เราประสบพบเจอนะคะขอพรพระพิฆเนศวัดป่าแดดนะคะโดยดอกแคร์ท็อปไลน์และตอนนี้นะคะดอกแคร์ท็อปไลน์ก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์กับพวกเราแล้วด้วยนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะวอนหลวงพ่อรวยจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะและปิดท้ายด้วยหลวงพ่อห้ามจนนะคะจากพี่สิรินทาของเรานี่เอง3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะมีจิตใจที่สว่างสวายเข้มแข็งและเบิกบานเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเศร้าสลดนะคะหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจเราขอให้คนไทยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เรียกว่าฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้กลับมาเป็นปกติดีที่สุดแล้วก็ขอให้หลังจากนี้นะคะเจอแต่สิ่งดีๆอะไรที่ดีที่งามกับประเทศของเราก็ขอให้บังเกิดละกันเนาะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: สวัสดีจ้าเที่ยงคืน18นาทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชาค่ะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะอยู่กันยาวๆไปทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะมีไลฟ์หลากหลายช่องทางให้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือจะเป็น TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์เองผ่านช่องทางเมธิชานะคะพิมพ์เข้าไปดูเห็นหน้าค่าตาได้เลยนะคะถ้าใครที่อยากจะฟังเหมือนวิทยุให้แนะนำให้ไปดูแอปฟ้าแต่เพิ่มเติมก็คือเห็นหน้าแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยหลังไมค์หลังบ้านได้ด้วยเวลาพิมพ์อะไรมาแล้วตอบโต้ทันทีอันนี้ให้มาที่ทาง TikTok แล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะน้องเมย์อยากฟังเพลงอะไรนี่แนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะโหใครขอเนี่ยโอเคอ่ะคุณผู้ฟังจ๋าคุณผู้ฟังจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าตอนนี้นะคะสายยังว่างโทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะขอสายหน้าไมค์1สายอยากจะฟังผลงานเพลงไหนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังทำงานนะคะรวมถึงเนี่ยมีพี่ๆตำรวจพี่ๆนิติเวชที่จะต้องแบบเช็คนะคะว่าร่างนี้เป็นใครชื่ออะไรยังไงนะคะหรือว่าชื่อนามสกุลต่างๆเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยก็เริ่มทยอยข้อมูลกันออกมาแล้วนะคะในฐานะที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยเนี่ยวันนี้ก็จะมาชวนถกเถียงกันนิดนึงนะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเข้าไปร้านแบบเนี้ยนะคะเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยว่าสถานบันเทิงอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลโรงหนังโรงเรียนโรงแรมต่างๆเนี่ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นลองจินตนาการดูมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือการเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้บางครั้งอ่ะน้องเมย์ก็เคยฝันว่าเอ้ยถ้ามีอะไรตกมาน้องเมย์จะหลบท่าไหนดีอะไรเงี้ยมันคือการฝึกซ้อมบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆช่วงเวลานะคะดังนั้นตอนนี้นะลองมาถกเถียงกันหน่อยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะก็พิมพ์มาได้พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยทั้ง2ช่องทางนะคะน้องเมย์กำลังอ่านอยู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงสาระดีๆเรามาพูดคุยกันในเรื่องของเพลิงไหม้ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะคะพี่นารีขอมาแต่ว่า

จริงครึ่งเดียวยังไม่มีในเครื่องนะคะน้องเมย์ขอเป็นฟ้ายามแรงก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่ในช่วงถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรมาได้เลย022481366ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ตอนน
2: ี
3: ้
2: หนึ
3: ่
2: งสายน้ำ
1: ให้เวลา10วิในการปิดวิทยุเดี๋ยวนี้เลย10
2: ให้เวลา
1: 9 8เรียบร้อยยังน่ารักมากขอบคุณค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรคะ
3: นิรัน
1: พี่นิรัน
3: ใ

0: ให้พูดว่าเด็กชายนิรันดร์อ่ะขออีกหนึ่งทีชื่ออะไรนะคะ
1: เด็กชายนิรันด
0: ร์เราเคยคุยกันไหมเอ่ย
1: ยังโทรหลายคืนแล้วเป็นเดือนแล้วเพิ่งติดวันนี้แล้ววันแรก
0: เหรอติดวันนี้วันแรกเลยนะพี่นิรันดร์จากจังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ย
1: เนี่ยจะลงกรีดยางกรีดไม่ได้ฝนตกใส่แล้ว
0: อ้าวเหรอแล้วตอนนี้ก็อ๋ออยู่กับใครล่ะคะเนี่ย
1: อยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆโอ้ยเหงาไหมล่ะเนี่ย
1: ก็ชินแต่แล้วธรรมดาครับ
0: ไม่เป็นไรนะให้วิทยุเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้ก็เปิดฟังทุกคืนนะ
0: อันนี้ก็คือฟังทางวิทยุไหมคะหรือว่าฟังทางออนไลน์
1: ทางวิทยุ
0: ทางวิทยุนะโอ้ยแล้วไปตัดยางไม่ได้แล้วต้องทำยังไงเนี่ย
1: ก็
0: นอน
1: วันใหม่ก็นอนต่อ
0: เอ็นดู
1: ก็จบรายการนะถึงนอน
0: ได้เลยได้เลยนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: เฝ้าค่ายใกล้เตียงมันตรงกับชีวิตผมพอดีเลย
0: เฝ้าค่ายใกล้เตียง
1: ใช่
0: มันตรงยังไงอะคะ
1: ก็นั่นพอได้ตำหมากินก็แฟนก็เสียไป
0: อ๋อไม่กล้าถามต่อเลย แต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยได้เลยอยู่คนเดียวนะแล้วมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างไหมเอ่ย
1: ไม่มีมีแต่ไอแมวสุนัขนะบ้าน
0: หมายถึงว่ามันเป็นหมาจรแมวจรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ไม่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน
0: อ่ะมีชื่อไหม
1: เนี่ยไอ้ตูบ
0: ชื่ออะไรนะ
1: ชื่อไอ้ตูบกับไอ้สาวเนี่ยแมวตัวเนี่ย
0: เป็นแมวนะเป็นแมวสีอะไรอะคะ
1: ก็สีไอ้ขาวดำนะ
0: สีขาวดำเป็นวัวหรือเปล่าสีขาวดำอ๋อไม่ใช่นะอ
1: ๋
0: อเป็นแมวเลี้ยงมานานยังคะ
1: ก็3-4 ปีแล้ว
0: 3-4 ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มีเหตุเกี่ยวกับไฟไหม้ที่กรุงเทพได้ดูข่าวไหมเอ่ย
1: ดูข่าวอยู่
0: อืมแล้วถ้าแบบว่าวันนึงเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ชอบจะเที่ยวแต่ว่างานแบบนั้น
0: อ่ะแล้วถ้ามันเกิดแบบว่าวันหนึ่งแบบมันเจอจริงๆอย่างเช่นแบบเราไปเดินห้างหรือเราอยู่ที่โรงแรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยมันดังขึ้นมาแบบเสียงกิ่งดังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยทำยังไง
1: ก็หาทางหลบไฟดิหาบันไดหลบไฟ
0: อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกต้องนะคะเวลาที่เราไปในสถานที่ที่เราแบบว่าไม่คุ้นเคยเนาะสิ่งแรกที่เราจะต้องมองเสมอเลยคือทางออกทางเข้าทางออก
1: ใช่ขึ้นตึกสูงสูงก็ต้องดูทางหลบไฟก่อนหนีไฟก่อน
0: โหแต่ตึกสูงสูงนี้ก็จะวิ่งลงมาเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไฟไหม้เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้ถูกไหมต้องวิ่งลงมานะอย่าใครเปิดแล้วก็อีกอย่างนึงห้ามเข้าไปในห้องน้ำ
1: ใช่
0: เคยบอกแล้วอ่ะห้ามหลบเข้าไปในห้องน้ำเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายนะ
0: สาเหตุอ่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถแบบคือน้ำมันไม่ได้เยอะพอที่จะฉีดป้องกันไฟได้อ่ะเนาะน้ำมันกระจิ๋วเดียว
1: แต่อากาศมันก็ถ่ายเทไม่ได้ด้วย
0: ใช่ถูกต้องโอ้มีความรู้นั่นเนี่ยนะ เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่เสียชีวิตเพราะอะไรเอ่ย
1: แล้วสกัดอากาศหายใจ
0: ใช่ค่ะอากาศหายใจนะคะเพราะว่าควันพิษ
1: ใช่ควันพิษอย่างนั้น
0: แล้วมันจะทำให้เราเป็นยังไง
1: หายใจไม่ออกสิ
0: เหมือนครูเลยไหมค่อยๆถามไปทีละสเต็ป
1: สลบไปเลย
0: ใช่พอเราสลบแล้วก็หมดหนทางที่จะวิ่งหนีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ถือว่ารอดไปน้องเมย์เนี่ยพูดหลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงหนีไฟนะคะหรือว่าการช่วยเหลือคนที่เกิดไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะก็หวังมากๆว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะจดจำได้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยเหมือนกันอะอย่างน้อยก็สบายใจแล้วว่าข้อแรกก็ต้องมีสติก่อนละไม่วิ่งมัวซะวะเนาะนะคะอะตอนนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะอยากจะให้พี่นิรันดร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าหลังจากที่ไฟมันดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีทั้งครอบครัวของผู้เสียหายที่แบบว่าเขาสูญเสียเนาะช่วยแบบเป็นกำลังใจให้ทั้งกู้ภัยแล้วก็ให้ทั้งญาติๆของผู้เสียหายให้หน่อยค่ะ
1: ให้กำลังใจแล้วกู้ภัยขอบคุณใจกู้ภัยทุกคนทุกสาขาบริษัทที่ทำกู้ภัยหน่วยกู้ภัยแล้วก็

0: รุณาเจ้าของร้านนะช่วยดูแลไอ้คนที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะช่วยรับผิดชอบไปก็ด้วย
1: ค่ะโอเคอ่ะ

0: เฝ้าไข้ใกล้เตียงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ใครก็ได้ที่เสียชีวิตใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กับผมนะ
0: ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะผลงานเพลงนี้นะคะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะ
1: นานเดี๋ยวจะได้ฟังสู้ขึ้นอ่ะ
0: โอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะ
0: จ้ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงจากพี่สายันนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณพี่เขาก็บอกแล้วว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับกู้ชีพกู้ภัยทุกท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเสียสละรวมถึงว่าถ้าเป็นญาติครอบครัวนะคะพี่เขาก็ฝากเอาไว้นะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำใจซะแบบว่าเหมือนแบบต้องใช้เวลาในการทำใจหน่อยนะแต่พยายามที่จะกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะการทำใจเนี่ยรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าวันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วนะคะซึ่งการสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็อุ้ยดูคลิปทุกครั้งเห็นแบบพี่ๆนักดนตรีวิ่งมากอดกันนะเนาะแล้วก็ร้องไห้คือแบบหนูก็จะไม่ไหวเหมือนกันเออหนูก็ร้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่ๆทั้งหลายแหละนะดนตรีเนี่ยเขาก็จะผ่านหน้าผ่านตาเห็นกันหน้าฟีด Facebook อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยนะคะพอเห็นแล้วก็แล้วก็แบบเห็นแล้วก็นะมันก็รู้สึกนั่นแหละนะคะแล้วก็ส่งท้ายนะเมื่อสักครู่ที่พี่เขาบอกนะคะก็คือว่าฝากเจ้าของร้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ช่วยแบบเยียวยาจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยก็ละกันเนาะหนูก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเจ้าของร้านข่าวคราวเป็นยังไงเพราะเห็นว่ามีเจ้าของอยู่หนูไม่แน่ใจว่าเจ้าของมีกี่คนแต่มีอยู่ท่านหนึ่งใช่ไหมที่วิ่งย้อนกลับเข้าไปช่วยลูกค้านะคะพี่ออสถามว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ไปช่วยไหมไปค่ะไปที่นิติเวศใช่ไหมใช่ค่ะ พรุ่งนี้ไปค่ะลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันกับพี่กู้ภัยทุกคนที่โน่นเนาะนะคะถือว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเลิกงานตีสองกว่าจะถึงบ้านตีสามกว่าจะได้นอนตีสี่ตื่นอีกทีคือหกโมงแต่งตัวแต่งอะไรเจ็ดโมงเดินทางไปถึงแปดโมงน่าจะได้นอนแค่นั้นนะคะแต่ก็ไม่เหนื่อยปากกว่าแรงหรอกเพราะว่าเชื่อว่าญาติทุกท่านเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้นอนกว่าเราอีกเพราะว่าเขาสูญเสียเขาน่าจะนอนไม่หลับนอนได้แบบหลับไม่เต็มตื่นตื่นไม่เต็มตาอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงแนะนำมาโดยพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อ
0: ่
1: ะมาแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ใครที่แบบปวดเข่าปวดอะไรต่างๆนะคะเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงสักนิดหนึ่งใครที่รู้สึกว่าแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังตัวแล้วเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินก็จะช่วยให้คล่องตัวและมั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอนะคะเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมไปเลยค่ะ2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับพิเศษไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบค่ะโทรได้เลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันมีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานวันนี้นะคะอ้อมกอดที่ปลอดภัยจากจาสิงชัยค่ะ
4: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงแล้วกันอะไรกับแม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

ว่าเราเขาขยะดองแล้วเมื่อเด็กขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมออมก่อนที่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: ขอบคุณพี่บรรณาบัญชีครับใครมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลันพันหลานนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะบอกว่าให้ทุกๆคนกอดตัวเองแต่ก็อยากจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะคะหรือว่าขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกับทุกๆคนทุกๆท่านที่ประสบเหตุในครั้งนี้บาดเจ็บด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจดูแลตัวเอง

ค่ะพี่ๆกู้ภัยเขาต้องอยู่ในสถานการณ์เขาต้องเห็นความสูญเสียเขาเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้เสียงคนกอดกันหรือคนที่ดึงเสื้อแล้วบอกว่าปั๊มหัวใจให้หน่อยสิหนูเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วหนูก็พูดตรงๆว่าจิตใจเราอะย่ำแย่ไปหลายวันเหมือนกันและยิ่งถ้ารู้สึกว่าเราช่วยไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าโทษตัวเองมากๆว่าเอ้ยทำไมทำไม่ได้ทำไมช่วยไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกทุกๆคนมากๆค่ะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะมองอยู่แค่มุมของตัวเองว่าเอ้ยทำไมไม่ช่วยทำไมถึงไม่ปั๊มทำไมถึงอะไรเงี้ยหนูอยากออกมาพูดสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มหัวใจหรือการที่ต้องปฐมพยาบาลช่วงนั้นจริงๆอ่ะเชื่อมั่นมากๆค่ะว่ามันสุดใจแล้วจริงๆคือทุกๆคนอ่ะตั้งใจแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียคามือตัวเองอ่ะพูดตรงๆคือทุกครั้งที่น้องเมย์ปั๊มหัวใจอ่ะน้องเมย์จะคิดเสมอว่าเขาต้องรอดกลับมาสิคะกลับมาได้ยินเสียงหนูไหมกลับมานะแบบในใจหนูพูดแต่แบบเนี้ยแล้วก็ในใจหนูก็คือนับจังหวะแล้วก็คิดเสมอว่าเขาต้องมาดิเขาต้องกลับมาได้ดิแล้วรู้ไหมว่าการที่ถ้าเราปั๊มแล้วเขากลับมาได้มันคือความภาคภูมิใจมากๆนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นตัวแทนนิดนึงสำหรับพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยทุกคนขอแบบยกย่องมากๆเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาเข้าไปโดยที่เขาก็มีชีวิตเดียวเหมือนกันอะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับตัวเขาใช่ไหมหลายครั้งนะคะที่มีพี่ๆน้องๆกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาหรือกลับออกมาแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยอยู่แล้วในมุมของพวกเราที่เราทำงานกันตรงเนี้ยเนาะบางคนไปแล้วก็ไปพลาดอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้แบบมันไม่เซฟตี้ซึ่งหนูเคยบอกแล้วเนาะว่ากู้ภัยจะลงพื้นที่หรือจะทำอะไรก็ตามอ่ะเขาบอกว่าซีนต้องเซฟหมายถึงพื้นที่ต้องปลอดภัยเราถึงจะลงไปช่วยเราเองต้องปลอดภัยก่อนเพราะเราเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีจำกัดคนทั้งประเทศมีต้องเท่าไหร่แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม1คนน่ะที่เกี่ยวกับการแพทย์คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีค่ามากๆเพราะว่า1คนมันสามารถช่วยคนไปได้อีก 1,000 คนอีก100คนอีก 1,000 คนน่ะดังนั้นน่ะหนูก็เลยอยากจะบอกว่าเชื่อหนูเถอะว่าทุกๆคนน่ะทำเต็มที่แล้วค่ะเราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้เกลียดกันนึกออกมั้ยที่เราจะหันไปบอกว่าไม่เราไม่ปั๊มนะอย่างเงี้ยไม่มีแน่ๆค่ะแต่ว่าคราวนี้คือทุกครั้งที่น้องเมย์จะบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะช่วยพวกเราได้นั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรอดปลอดภัยออกมาให้มากที่สุดเวลาที่เราลงไปนะคะสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะมีการเขาเรียกว่าทรีอาจเนาะมันจะมีการแยกผู้ป่วยคนเจ็บอะไรออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหมายถึงคนที่วิ่งออกมาได้น่ะอย่างพวกพี่ๆที่โดนไฟคลอกออกมาแล้ววิ่งออกมาเนี่ยจริงๆยังนับเป็นสีเขียวอยู่เพราะเขามีสติสามารถวิ่งได้แต่เขาจะกลายเป็นสีเหลืองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เราจะนับเขาเป็นสีเขียวไปก่อนแต่พอเขามาเริ่มแบบว่าเนี่ยมีเรื่องแขนขามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะเขาเป็นเหลืองละอ่ะตอนนี้เขาไม่สามารถออกมาเองได้แต่เราแบบเขายังถามตอบรู้เรื่องยังทำอะไรได้อยู่อะไรเงี้ยคือเราก็จะตีเป็นแบบเป็นระยะไปแต่ในฐานะที่เวลาเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่แบบเนี้ยแบบคนเจ็บเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เกิดเคสดำอ่ะถ้าเราอ่ะเห็นแล้วว่าดำแต่แรกอ่ะหมายถึงว่าไปแบกมาแต่แรกอ่ะคือเขาดำแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ปั๊มแล้วค่ะเพราะว่าเรายังมีความหวังว่าคนข้างในจะรอดอยู่เราต้องเอาคนข้างในออกมาก่อนหรือทำไงก็ได้ให้แดงข้างในอ่ะไม่กลายเป็นดำเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนเนี้ยสูญเสียแล้วอีกข้างในเนี่ยจะมีอีกกี่คนถ้าเราไม่ไปช่วยเขาจะสูญเสียมากกว่านี้มันจะเป็นร้อยเป็นพันคนเราไม่รู้แต่ในแต่ละครั้งอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงมีลำดับขั้นตอนของเขาในการทำงานอยู่แล้วเราไม่โทษญาติด้วยนะเราไม่ได้โกรธญาติหรือว่าไม่ได้โกรธใครที่รู้สึกว่าไม่น้องจะต้องช่วยคนนี้ก่อนเราเข้าใจมากๆเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเราเข้าใจมากว่าเขากำลังสูญเสียถ้ามีเวลาอยากจะหันกลับไปกอดด้วยซ้ำว่าแป๊บหนึ่งนะพี่แบบเดี๋ยวหนูกลับมาแบบหนูไม่รู้จะพูดยังไงคือหนูเห็นแล้วว่ามันมีอีกคนนึงที่กำลังร้องโวยวายขอชีวิตอยู่เราต้องไปช่วยคนนั้นก่อนอย่างเงี้ยบางทีหนูเข้าไปครั้งแรกเนี้ยหนูเจอมาแล้ว7คนน่ะหนูเอาคนนึงออกมาได้แล้วอีก6คนยังไม่ออกหนูต้องรีบกลับไปเอา6คนข้างในอย่างเงี้ย7คนอยู่ข้างนอกแล้วคือเรามีการซ้อมแผนเรามีอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วค่ะมันมีขั้นตอนเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์กันนิดนึงว่า
มันเป็นแบบ

0: บนี้มันมีลำดับขั้นตอนแบบนี้เราอยากช่วยทุกคนจริงๆสิ่งต่อมาที่เราบอกกันเสมอๆเลยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนเลยนะคะในฐานะที่เป็นกู้ภัยเนี่ยน้องเมย์บอกตลอดว่าเวลาที่เราไปสถานที่ไหนก็ตามไม่จำเป็นจะต้องเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านอะไรเงี้ยทุกที่มันเกิดเพลิงไหม้ได้เสมอแม้กระทั่งบ้านของตัวเองดังนั้นเราจึงต้องรู้จริงๆค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะรอดปลอดภัยดังนั้นอะสิ่งของอะไรที่มันไม่สำคัญทิ้งมันได้เลยก็ทิ้งค่ะบางคนวิ่งกลับไปเอาโทรศัพท์กวางคนโอ้ยแม่เอ้ยทิ้งเถอะนะถึงเวลาตอนนั้นอะทิ้งค่ะเอาชีวิตรอดก่อนแล้วถึงเวลานั้นต้องมีสติมากๆคุณเวลาคุณเดินเข้าร้านอะไรแบบเนี้ยหรือห้างสรรพสินค้าก็ตามคุณสังเกตก่อนเลยว่าทางหนีไฟมันไปทางไหนมุมไหนทางไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าอาคารบางที่อ่ะติดตั้งผิดเขาติดตั้งเหนือหัวไว้น่ะเราสังเกตตอนนั้นก่อนได้แต่เวลาอะไรก็ตามที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้คุณต้องหมอบต่ำถูกไหมคะควันมันพุ่งขึ้นข้างบนอยู่แล้วเหมือนเวลาเราจุดธูปอ่ะควันมันลอยขึ้นข้างบนถูกไหมเราต้องหมอบต่ำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นคาร์บอนเป็นกลายเป็นก๊าซพิษก๊าซอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอาคารของเขามันทำมาจากอะไรมีผนังมีพลาสติกอะไรไหมที่มันเป็นพิษกับปอดเราสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราหายใจเข้าไปเราจะหมดสติถูกไหมคะพอเราหมดสติการวิ่งหนีการเอาตัวรอดมันหยุดเลยนะมันเป็นศูนย์เลยดังนั้นคุณต้องมีสติเอาผ้าชุบน้ำหรือเอาผ้าเนี่ยอุดจมูกตัวเองก่อนกรองไว้สักชั้นหนึ่งหรือพกอะไรไว้ที่เรารู้ว่าเราจะมีประโยชน์อะเหมือนน้องเมย์เคยบอกเสมอว่าให้พกนกหวีดอันเนี้ยเรื่องจริงมากเวลาเกิดเหตุอะไรแบบเนี้ยขอความช่วยเหลือมีนกหวีดมันช่วยได้แม้กระทั่งอุทกภัยแม้กระทั่งอะไรก็ตามมันช่วยได้จึงบอกเสมอว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กับใครแต่เราอยากให้ทุกคนรอดดังนั้นอะไรที่จะทำให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์รอดปลอดภัยเนี่ยจะพยายามบอกซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้ทุกคนน่ะตระหนักและจดจำได้พอวันนึงที่มันเกิดเหตุอ่ะมันจะจำได้ว่าไอ้เนี่ยมันเคยพูดแบบเนี้ยไว้อ่ะหนูถึงพยายามป้อนบ่อยๆพูดบ่อยๆเพื่ออย่างน้อยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนกลับมารอดปลอดภัยกลับมากอดคนที่ทุกๆคนรักเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีแนะนำเข้ามากับตะวันล้าจากครูซันสมพงษ์นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่

0: ไวด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะตอนนี้ตี 1:04 นาทีนะคะใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนยังสามารถถกเถียงกันเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยพิมพ์กลับมาเหมือนกันว่าปัญหานี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการขออนุญาตอาคารด้วยเหมือนกันนะคะงานเนี้ยก็เป็นบทเรียนมาต้องหลายครั้งแล้วจะถอดบทเรียนกันไปถึงไหนเนาะประเทศไทยนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่ก็อาจจะต้องฝากกวดขันเรื่องนี้เยอะๆหน่อยนะคะอย่าให้มันเกิดความสูญเสียเลยประมาณนี้เนาะที่พิมพ์มาใช่ไหม หนูพยายามจะอ่านและตีความทำความเข้าใจแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอเสียงปกติค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยเร็ว
2: เด็กชายแวนฮะ
1: มาว่าไงน้องแวนฮะตอนนี้น้องแวนกลายเป็นน้องแวนนครปฐมแล้วนะฮะ
2: โอเคฮะ
1: เออปกติเป็นน้องแวนไหนนะ
2: น้องแวนจากนครศรีฮะ
1: ฮะเราย้ายมาเป็นเด็กภาคกลางแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเปิดเทอมบ้างยังฮะ
2: ตอนนี้เปิดเทอมแล้วฮะ
1: เหรอฮะได้เพื่อนหรือยังฮะ
2: ยังไม่ค่อยได้เพื่อนนะไม่กี่คนเองฮะ
1: จริงเหรอฮะแล้วหลักๆนี่ตอนนี้กี่คนละฮะ
2: ประมาณ 2-3 คนนะฮะ
1: ก็ถือว่ายังมีเพื่อนนะเธอต้องดีใจไว้อันนี้เรียนอะไรนะลืมแล้ว
2: นิเทศภาพยนตร์ฮะ
1: ภาพยนตร์หุ้ยเขาบอกว่าคนภาพยนตร์นอนแทบไม่ได้นอนเลย
2: เห็นมีบางคนว่าพูดจริง
1: เอ้ยเขาบอกว่าคนที่ทำงานภาพยนตร์อ่ะคือคนที่แบบต้องตะบี้ตะบันถ่ายอ่ะเออเพราะว่าค่าโลเคชั่นมันเยอะไงนึกออกไหมเวลาที่เขาแบบว่าซื้อโลเคชันเอาไว้แล้วอ่ะถ้าเขาต้องแบบรวดอ่ะถ่ายรวดอ่ะเพราะว่าทีมงานเขาจะได้จ่ายทีมงานแค่คิวเดียว
2: อ
1: ันนี้จริงไหม
2: นี่เหมือนเขายืนมั่นน่าจะจริงอะฮะน่าจะจริง
1: โอ้ยเจ็บนะเอาตรงๆทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องแบบฟ้องแรงงานละ
2: โอ้ยแรง
1: เฮ้ยจริงจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันอยู่เรื่องของการแบบใช้แรงงานของคนตามกองถ่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาจำกัดเหมือนคนที่ทำงานทั่วไปอ่ะก็จริงๆมันก็มีการเริ่มที่จะร้องเรียนอะไรเกี่ยวแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
2: อันนี้ผมก็พอเพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการเอ๊ะอ๋อหรอหรืออ่ะว่าแบบเอ๊ะฉันมาทำงานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยโหบางคนเขาทำกี่นาทีประมาณ16ชั่วโมงเงี้ยไม่ได้หยุดเลยอ่ะปกติคนเราอาจจะทำงานแค่8ชั่วโมงถูกไหม
2: ใช่คร
1: ับ ถ้า16ชั่วโมงนี่มันต้องเป็น2คิวถูกไหม
2: 2คิวหรือบางทีมีคิวแบบคิวมีคิวพลาดบ้างมีคิวต้องแก้อะไรประมาณน
1: ี้ใช่ๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแบบในทุนน่ะเขาก็เหมือนเขาคำนวณมาแค่นี้แล้วเขาไม่ได้คิดถึงความผิดพลาดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าให้เงินไปตามนั้นให้เงินไปแค่คิวเดียวพออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้งาน2คิว
2: เ
1: พราะฉะนั้นเด็กภาพยนตร์เขาอาจจะต้องแบบเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้โดนเอาเปรียบอยู่ป่ะนะอย่างเงี้ย
2: สนุกแล้ว
1: เพราะว่าพี่เป็นนักแสดงพี่ก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าเพื่อนๆมาบ่นให้ฟังพี่ยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์นะพี่เล่นแค่ละครกับซีรีส์ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบนี้แหละมาบอก
2: ดูนะดูซีรีส์มาก่อนเลยนะ
1: อย่าไปดูเลยตลก
2: ไม่บอกดีกว่าไม่บอกว
1: ่
2: าไม่บอกว่าผมไปดูเรื่องอะไรผมไม่บอกดีกว่าย
1: ังไงจ๊ะยังไงสิวันนี้ขอเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงไม่เคยคิดถึงของยิ้มสุธิดา
1: ไม่เคยไม่คิดถึง
2: ไม่เคยไม่คิดถึงอะ
1: ของยิ้มสุธิดามีอะไรจะบอกพี่เขาไหมคะ
2: ยังไงก็แสดงความยินดีด้วยฮะก็พูดยังไงก็ยังไงก็แสดงความยินดีด้วยจริงๆนะสำหรับคู่รักมานานด้วยไหนผมก็เพิ่งรู้ที่ไหนจริง
1: โอเคอ่ะขยายความจากน้องแวนนิดนึงเมื่อวานนี้ยิ้มสุธิดาได้เคาะระฆังเข้าประตูวิวาห์เรียบร้อยแล้วนะคะกับแฟนหนุ่มนะคะซึ่งก็คบกันมายาวนานถึง20ปีนานเนาะนานตั้งแต่แบบว่าก่อนเข้าวงการอีกมั้งช่วงนั้นเลยอ่ะ
2: คิดว่าแบบไม่ว่าอยู่โสดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจ
1: ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าบางคนเขาอยู่ในวงการมานานแฟนเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวหรือว่าไม่ได้อยากแสดงตัวเนาะเขาก็อาจจะต้องมีแบบว่านิดนึงให้

0: ที่ความเป็นส่วนตัวแต่วันนี้นะวันนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยจริงๆที
1: ่
0: เขาได
1: ้พอดีเลยตรงกับไปหาแถวลาดพร้าวด้วยที่สยามมูด้วย
0: แต่พี่นี่ไปอะไรนะไปอยู่นู่นงานแต่งยิ้มก็คืออยู่พระรามสามก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เรียบร้อย
1: พระรามสามอ่ะผมไปแถวลาดพร้าวกับพี่ไบ
0: เอ้าออกไปด้วยกัน
1: ไปกับพี่ไบไปด้วยกัน
0: อ๋อเมื่อกี้ไบก็บอกอยู่ว่าไปแถวยูเนียน
1: ไปแถวยูเนียนใกล้ๆเลยก่อนเหตุการณ์นั้นเลยนะจริง
0: ๆซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนเน
1: าะประมาณเที่ยงคืนนะประมาณเที่ยงคืนแล้วก่อนกลับแล้ววันนี้น่าจะกลับ5 โมง 6 โมงแล้วประมาณนั้น
0: ค่ะไหนๆเราก็โทรติดแล้วให้กำลังใจพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยหน่อยเร็ว
1: คือยังไงผมก็ส่งกำลังใจให้เลยละกันขอให้ผ่านอันนี้วิกฤตไปด้วยกันละกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันร้ายแรงมากจริงๆเพราะว่าเมื่อคืนผมติดตามข่าวอยู่จริง
0: ๆพี่นี่ไม่สบายหลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้ามาอ่านข่าวตกใจเหมือนกันแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอ่ะโอเคได้เลยวันนี้ไม่เคยไม่คิดถึงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเรื่องสายแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจตั้งหลายด้วยฮะ
0: ครับแก๊งเฝ้าดีเจอยู่นะมีน้องหนูดีอยู่น้องไบอยู่เนาะ
1: ไบอยู่หนูดีอยู่แล้วก็อุ้มอยู่นะฮะ
0: หรออุ้มอยู่ด้วยหรอ
1: ยังอยู่ทุก
0: ไหนอ่ะทางไหนอ่ะช่องไหนอ่ะ
1: ในตอนนี้กำลังเมสเซจอยู่ฮะตอนนี
0: ้โอเคโอเคได้โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์พี่เมย์หน่อยจ้า
1: เราเริ่มจำไม่ได้แล้ว
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: และสบ
0: ู่
1: ไมด
0: ้
1: า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน ช่วยลดแบคทีเรีย
1: อะไรดีครับ
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา สาเหตุของอาการคันโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่เมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณแทนพี่ยิ้มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ อ่ะนะคะก็ได้สายนี้ไปนะคะไม่เคยไม่คิดถึงวันนี้มาเป็นเพลงคิดถึงหวานๆ4 ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: าที่บายใจเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากบาวีนะคะกลับมาแล้วนะคะผลงานเพลงนี้สังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองโดย Mac Fox Song เรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรืออยากจะให้กำลังใจพี่บาวีของเรานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400ด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็จะเป็นผลงานใหม่ๆจากศิลปินนะคะที่แบบมาฝากเพลงกันอย่างงี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงวันนี้ฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยเพราะว่ามีคนบอกว่าคิดถึงพี่ต่ายอรทัยจังเลยอยากฟังเพลงพี่ต่ายจังเลยอ่ะจัดให้นะจ๊ะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกนี่จากพี่หนูเล็กกากา

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

0: ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเบทิชามาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนที่แลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาด นะคะบางทีเนี่ยเราเจอสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างสถานการณ์ปิ้วปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยเราจะได้หลบได้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องหนีไปทางไหนออกไปทางไหนนะบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเนี้ยจริงๆน้องเมย์เห็นมาหลากหลายครั้งที่เราเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดกับตัวเองหรอกเอาตรงๆอย่างตอนที่น้องเมย์โดนสาดน้ำร้อนในร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอ่ะอันนั้นใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมถ้าเราไม่ได้มีการที่เตรียมพร้อมสำหรับการเกิดสถานการณ์วันนั้นน้องเมย์ไม่เป็นอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าแบบเรามีสติแล้วเราก็มีวิธีการในการจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาตรงปรีเข้ามาแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงบอกแล้วว่าบางครั้งเราจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเอาไว้ประดับตัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปฐมพยาบาลงัดออกมาเลยวิชาลูกส่งลูกเสือนะใช้เคยเรียนมายังไงอ้าวใช้ซะหน่อยแล้วกันนะไม่พองไม่ง่ามอะไรอย่างวันนั้นเห็นไหมมีคนเขาเอาอะไรอ่ะที่เป็นครูกระบี่กระบองน่ะนะเขาก็ได้มีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยใช่ไหมให้แบบรอดพ้นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะตอนนั้นเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาแบบแรงเยอะกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนเอาอาวุธแหลมคมนะคะมาวิ่งไล่ฟันคนไทยแล้วครูคนเนี้ยเขาเคยเรียนกระบี่กระบองมาเขาก็เลยแบบไปสู้กันอย่างนั้นเลยเนี่ยบางครั้งมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดคิดได้แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ใส่ความรู้ไว้นะคะบางครั้งที่เวลาน้องเมย์เล่าให้ฟังเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อแล้วรู้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนฟังไปซะหน่อยนะคะอย่างน้อยฟังบ่อยๆฟังให้เข้าหูฟังให้เข้าหัวอย่างน้อยนะเวลาที่เราเศร้ามากๆเสียใจสุดๆนึกถึงใครไม่ออกแล้วอย่างน้อยก็จำคำพูดน้องเมย์ก็ได้ว่ารักตัวเองให้มากๆกอดตัวเองหน่อยในวันที่เรารู้สึกท้อแท้ขอโทษตัวเองบ้างในวันที่เราเนี่ยรักตัวเองไม่มากพอแล้วก็อย่าลืมอย่าทำร้ายตัวเองคนอื่นทำร้ายตัวเองมามากพอแล้วไม่ต้องทำร้ายตัวเองไปอีกคนนึงโอเคไหมนะคะอ่ะย่างแผ่นดิบค่ะวันนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแง85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต87บาทสุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่85บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ91บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง78บาท30สตางค์นะจ๊ะพี่เล็กแปดเลี้ยวบอกว่าชอบคุณครูพูดถึงการเตือนภัยมากๆน่าฟังมากครับมีความรู้ดีมากขอบคุณครับนะคะขอบคุณเช่นกันที่รับฟังแล้วกันนะคะแล้วก็จำและนำไปใช้ด้วยนะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนึกหน่อยนะอย่างแบบเห็นไหมที่น้องเมย์เคยบอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนจมน้ำเราต้องช่วยยังไงตะโกนโยนยื่นเวลาเจอไฟช็อตคนแล้วเราจะไปช่วยเขาเนี่ยก็คือยังไงอย่าใช้มือจับให้สับคัตเอาท์ถอดปลั๊กเร็วเข้าระวังฉนวนนำมาช่วยคนเป็นสิ่งสมควรจงอย่าเรรวนระวังน้ำอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบเลือดกำดาวไหลให้นั่งก้มหน้าใช้มือบีบจมูกหายใจทางปากหน้าผากประคบความเย็นอย่างเงี้ยเรื่องเชื่อมันง่ายๆจำง่ายๆจำเป็นกลอนแบบน้องเมย์ก็ได้นะคะอย่างน้อย

0: จะได้แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาที่มันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าเวลาเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรู้จักวิธีห้ามเลือดหรือยังอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่จะต้องจำให้ได้นะคะทุกคนผ่านการเรียนมาบ้างแล้วแหละปฐมพยาบาลตอนเด็กๆอ่ะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้ทวนมันไม่ได้ใช้มันลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เลยมาทวนให้เพราะเขาบอกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการฟังก่อนหรืออ่านก่อนนะคะหรือเห็นก่อนและลองปฏิบัติและทบทวนเสมอนั่นแหละมันจะทำให้เราเก่งขึ้นเหมือนการเรียนก็เหมือนการอ่านหนังสือแล้วถ้าสมมติเราไม่ทบทวนบทเรียนเลยหรือเราลองทำโจทย์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็จะทำไม่ได้ดังนั้นนะคะก็อย่าประมาทในทุกๆกรณีเพื่อให้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องเมย์ไปอย่างยาวนานน้องเมย์กลัวจะไม่มีคนฟังน้องเมย์จัดรายการนี่แหละ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะจัดไปกับผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้แนะนำมา2ผลงานเพลงนะคะมีเพลงน้ำตาล่วงหลังพวงมาลัยและสิ้นกลิ่นดินสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี 2 ถึง ตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจัดไปนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์และความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะใครที่กำลังว่างอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถทักทายกันมาได้ทาง SMS ครับ4689400นะครับอันนั้นคือ SMS ครับสามารถส่งมาขอเพลงได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับผมก็ LTM FM 95นะครับขอเนี่ยทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผม3เพลงแนะนำกันหน่อยครับมีอายแสงนีออนนะครับน้ำตาจระเข้แล้วก็รักเผื่อเลือกนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับสวัสดีครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกนะครับพี่น้องนุชนนครพี่พันธกิจใช่ไหมครับพี่พันธกิจเนาะพี่สุทัศน์นะครับพี่สว่างพี่สุฮอกเกนบูมครับพี่บ๊อบบี้พี่ที่น้ำเทียงนะครับบอกว่าสวัสดีครับ95ลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ก้านกล้วยนะครับพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่อุไรครับพี่บังปลาทักทายกันนะครับขอบเรื่องหัวใจนักสู้ของพี่บาวีด้วยนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดี

0: ีไปถึงพี่อีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางน้องกวางน้อยเบอร์เดิมครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับแนะนำเพลงนิดนึงครับเมื่อกี้เพลงบทเพลงจากพี่เท่อุเทนนะฮะคุณพ่อคนที่สองของผมนั่นเองป้าป้าเท่ผมเรียกเขาป้าป้าเท่นะฮะอาโกหกหน้าตายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรลูกแม่พึ่งมันสวย
3: สวัสดีครับพี่หนึ่งร้องก๊อกสบายดีนะครับ
4: สบายดีครับ
3: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะฮะและช่วงนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่เพิ่งตื่นมาได้สักพักนึงครับ
3: เพิ่งตื่นมาก็เปิด95เลยใช่ไหม
4: แล้วผมเปิดตลอดอยู่แล้วครับ
3: อุ้ยขอบพระคุณมากมากครับแล้ววันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลงอะไร
4: เพลงของวงทีทีครับเพลงฉันไม่มีครับ
3: อ้าวอุ้ยเพลงนี้เพลงเพราะนะพี
4: ่ครับ
3: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครไหม
4: หรือครับครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็พิเศษได้น้องเบนซ์สุวรรณภูมิด้วยครับ
3: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่หนึ่งฟังนะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับน้องเฟส
3: ขอบพระคุณมากมากครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมป่ะไปฟังเพลงกันเลยครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับฉันไม่มีครับทีครับ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: แนะนำเพลงกันหน่อยฮะมีถนนนักสู้นะครับจากพี่ไมค์พิรมพรฟีเจอริ่งไททัสสมิธครับหัวใจนักสู้ครับพี่บาวีแล้วก็รอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซแล้วก็เมื่อกี้นี้ทั้งสองเพลงนะครับรักคงยังไม่พอครับจากพี่เสือธนพลแล้วผมก็เลยจัดอีกหนึ่งบทเพลงนะครับยุค90นะฮะนี่พี่เต๋าสมชายฮะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับสวัสดีพี่วันวิสาครับสวัสดีพี่รัตดาวันครับพี่สมานปาตังเบซาใช่ไหมครับปาตังเบซาเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณชายบอยคนเดิมช่างแจ็คเทวาคุณพี่สมคิดครับผมชื่อโอเว่นนะครับพี่อุไรสวัสดีพี่ปุ๊กนะฮะพี่เกิดสิรินะครับสวัสดีครับขอเพลงที่พักใจขออะไรนะขอเพียงที่พักใจเพลงของน้ำมิ้นมาริวันใช่ไหมฮะชอบใช่ไหมเพลงเนี้ยแล้วก็สวัสดีพี่ประชิตนะครับพี่อุไรครับพี่บุญญากรครับพี่รัตดาวันครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่กมลวันนะฮะผมมีอีกเรื่องนึงนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของยานุชไคลเซนกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุชไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับช่วยดูแลคุณด้านนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสัตผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกครับไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุชไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียง999บาทนะครับรักขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตขอขอบคุณครับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่สาวขามสวัสดีพี่พิทวัฒน์ตุนชนบุรีนะครับบอกว่าผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2แล้วนะครับน้องเพชรนี่พี่เรวัตบอกว่าผมทำงานในอบต.น้ำรอบไม่ได้ตัดยางแล้วครับเลยไม่ค่อยได้ฟังคิดถึงน้องเพชรเลยลุกขึ้นมารอฟังนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เรวัตครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่ประชิตเอาพี่เรวัตถามว่าไม่ได้ฟังนานวันนี้ใครคุมเสียงให้นะครับน้องกวางครับน้องกวางไม่น้อยของพี่เรวัตนะฮะมาคุมเสียงให้ถ้าอยากคุยกับน้องกวางก็โทรศัพท์เข้ามาคุยนะฮะ02-248-1366นะครับพี่จรัสนะครับพี่ดวงใจครับพี่กมลวรรณสวัสดีพี่สมานนะครับอีกจักรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับผมพี่เฉลิมพล
4: ครับ
3: พี่อยู่ที่ลพบุรีเหมือนเดิมนะครับ
4: ครับ
3: ทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี
4: ้ก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
3: อ๋อนอนฟังเพลงเนาะ
4: คร
3: ับ ได้ครับผมแล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
4: ยังคอยที่ซอยเดิมของบุญแคนกันคูนครับ
3: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
4: จำไม่ค่อยได้เวียดนามเลยคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวพูดตามน้องเพชรนะ
4: ครับ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี
4: ้น้ำจิ้มสุกี
3: ้สูตรพริกกระเรียง
4: สูตรพริกกระเรียง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: แก้สบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมคุณพี่เฉลิมพลเพลงนี้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ใช่ครับมอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับแล้วก็น้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าผมเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดอาตะโกนะครับ
3: อ๋อน้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
4: ใช่ครับเคยเจอกันเคยถ่ายรูปคู่กันอยู่ครับ
3: โอ้เคยถ่ายรูปคู่กันด้วยนะครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่นะ
4: ครับครับคร
3: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับนะบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับพี่มนแคนรอพ่อรักนะครับน้องวิรดานะครับแล้วก็คืนนี้พี่คอยเจ้าครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับเดือนเพ็ญนะฮะจากพี่โจ้อมรินทร์หรือว่าพี่โจ้วงพอสนั่นเองนะครับทักทายครับพี่ไตรรัตน์นะครับพี่เรวัตนะฮะบอกว่าตอนนี้ที่นำรอบสุราษฎร์ธานีฝนกำลังตกครับเป็นห่วงคนตัดยางฝนราดยางหมดแล้วแน่ๆเลยนะครับเข้าใจนะครับก็ต้องเป็นขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ทำงานแล้วก็ที่ทำงานในช่วงฤดูกาลนี้หน้าฝนแบบนี้นะครับพี่ประชิตพี่อารมณ์คุณแม่บนเรือนพี่สุวรรณีน้องโอมพี่สำรวยบอกว่ารับชมอยู่นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับน้องณัฐพงศ์ยังอยู่นะครับพี่สำลีทุกท่านครับที่อยู่เพื่อนๆกันณตอนนี้วันนี้ผมมีเพลงจอกคิวฮิตมาฝากนะครับเพลงอะไรนะฮะไหนขอดูสิวันนี้เพลงชื่อว่าฉันท้องโอ้ตรงๆเลยนะครับฉันท้องนะของพี่ตากตันชลดานะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหารเรียบเรียงโดยอาจารย์ยินศิลาแรงปะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตครับ
3: จอกคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ริดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยแก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณพี่หล่อเท่สิราพัฒน์นะฮะอุ้ยทั้งหล่อทั้งเท่เลยนะฮะสุดยอดนะครับพี่หนุวันขอเพลงน้องนันอนันต์ใช่ไหมครับใครที่คือคนที่ใช่นะครับพี่บุญยกรสวัสดีครับพี่คมคายครับพี่อารมณ์ครับพี่อัญชลีบอกว่าโอไฮโอครับน้องเพชรครับที่ญี่ปุ่นร้อนแล้วตอนนี้นะครับนะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แต่รัฐนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาส่งข้อความกันเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: จัดป้ายนะครับขอเพียงที่พักใจจากนามินมาเลวันจิมีนานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แม่พุ่มพวงชอบมากนะเพลงนี้จริงๆนะเวลาอยู่บ้านชอบฟังนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158นั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยบทเพลงจากพี่มาช่านะครับจากคนอื่นคนไกลครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงจบไปมีน้ำตาฟ้านะครับของวงไม้เมืองแล้วก็อุ้ยคำนะอุ้ยคำจากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะจัดไปทั้ง2เพลงแนวกำเมืองนะฮะทักทายครับชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่ณตอนนี้หรือว่ากำลังเดินทางกลับบ้านหรือไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3นะฮะพี่จุ๊บแจ้งนะครับพี่สุภัทราบอกว่าต่อด้วยเพลงแม่แอดสุนทรีเลยจ้าเสียดายนะถ้ามีเวลาอยากจะต่อกันยาวๆนะครับแล้วก็พี่เทวีคุณพี่บุญเรียนครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับพี่เฉลิมพงศ์สวัสดีครับพี่บุญยกรพี่คมคายพี่เอกเกษมนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่วาริอะนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลง Hit Story นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินนะครับมีแต่คิดถึงนะครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินตายนะ2เพลงเป็นแนวคิดถึงทั้งนั้นทักทายครับไปถึงคุณพี่ระวิภานะครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์จากคุณเพชรกฐาวุฒิใช่ไหมครับคุณแม่ปิบุเรียนสวัสดีครับพี่สิริวิมลบอกว่าพี่พุ่มพวงครับขอเพลงน้ำเสาะทรายมาไว้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่เกษมพี่รัตยาบอกกู๊ดมอร์นิ่งนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ทาง SMS เหมือนกันนะครับ4689400แล้วก็ทางหลังไมค์ที่น้องกวางด้วยนะครับ022481366ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเกิดฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะฮะจัดไปทั้ง3เพลงยาวๆนะครับมีขัดเขาเราอยู่จากพี่กุ้งบุษยมาศใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ฉันไม่ใช่นางเอกนะครับจากแม่ตั๊กสิริพรแล้วก็เจ็บนิดเดียวจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินน้องสุตารัตน์ก็เพิ่งเข้ามาบอกว่าเจ็บนิดเดียวนะครับเจ็บนิดเดียวเหมือนมีดเสียบนะฮะโอ้อันนี้ไม่น่าจะนิดเดียวนะครับอันนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเป็นคุณลุงต๋อยคุณลุงต๋อยนะฮะลุงต๋อยสวัสดีครับพี่วรวรรณครับพี่หนูริงครับพี่เยเฮอมาแล้วนี่สวัสดีครับผมพี่แมมโพไว้นะครับสวัสดีครับบอกว่าคิดถึงน้องเพชรฟังบอลมาหลายคืนนะครับนี่เข้าใจนะครับเชียร์ฟุตบอลใช่ไหมฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ประภาวดีบอกว่าที่นาเดิมฝนตกแล้วจ้าพี่ชนาทิพย์นะครับสวัสดีครับพี่เล็กยินดีนะฮะแล้วก็พิรัติยาครับพี่กฎชมนพี่เกษมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปท้ายชั่วโมงนะครับมีหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะครับผมเลยจัดไปภูแพ้กรุงเทพนายพิตกตันชลดาแล้วก็พี่ปังนครินทร์สวัสดีน้องปาล์มมี่ปุ๋ยปาล์มมี่แดนซ์นะครับผมอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาช่วยงานวันอาทิตย์เต้นสุดเต้นจริงจังอุ้ยนะแบบไม่เหนื่อยเลยนะฮะตลอด 2-3 ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากๆนะน้องปุ๋ยนะน้องปาล์มมี่นะฮะแล้วก็ทักสวัสดีไปถึงพี่วันนี้นะครับพี่คมคายสวัสดีครับผมคุณพี่วุเรียนพี่ประสิทธิ์พี่สุวรรณีพี่สามารถพี่สมศรีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เวลาของผม

หมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

5:12 น.อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่14แล้วนะคะวันนี้14 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสวัสดีชาวมอเกษตรนะคะนำโดยพี่ชลลี่ชาวหอวังนำโดยคุณพี่พิษณุนะคะถึงที่ศูนย์อาหารหอวังเรียบร้อยชาวสารคามนะฮะเอาชาวไปเลยแล้วกันเนาะชาวกรุงเทพชาวกรุงเทพก็ฟังเยอะแล้วก็ทุกชาวแล้วกันนะคะทุกจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กไททันพี่กุ้งทองเจริญดีพี่บุญเรือนวันนี้ขายของเหมือนเดิมนะคะลุงจรูนสวัสดีนะคะพี่หนูคำเพลงทักทายพี่สะอาดพี่สมพรพี่อ้อมเหรอคะจากเชียงรายนะอ้อมหรืออ๋อมพี่อรุณีสุวรรณประดิษฐ์นะคะพี่วันนีนะคะพี่หนูพินพี่ยงยุทธเพชรคงพี่รัตติยาก็มาแล้วนะคะคุณแดงขนมจีนพี่เฉลียวคำพากระปุ่มนามสกุลเหรอคะนามสกุลแปลกดีเนาะคำพากระปุ่มแล้วก็ใครอีกที่เข้ามาแล้วทักทายกันเนาะน้องแขกสุดที่รักนะคะพี่กัลยาพี่กัญญาหมาดเสนนะคะ แล้วก็พี่เกษมทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเฟซรอน้องด้งก่อนคุณเกษมพี่หนูพี่เป้าสีไพรนะคะคุณเกษมนี่อยู่ที่ขอพระทองเหมือน

กันเนาะเขาพระทองอำเภอสะอวดเอาฝนตกอีกแล้วอ่ะเออทุกวันเลยเนาะทำไมตกในสวนยางฝนตกในสวนยางนะไม่ได้ตกในทะเลนะคะแล้วก็พี่เอคุณเออินทิราจากนครสวรรค์ค่ะพี่ตุ๋มกอบแก้วนะคะมาค่ะพี่หนูเล็กพัชราพรนะพี่กระโปโลทิดลิฟมาแล้วพี่อารมณ์พี่สิงใช่ไหมพี่สิงพี่เพเนี่ยมานพพี่หญิงดีกับพี่สนธยาปาเล่นะคะจะออกไปขายหมูปิ้งไส้กรอกในวันพระนะคะวันนี้อ๋อวันนี้วันพระด้วยเนาะขอขายดีๆนะคะพี่บุญเรือนนะคะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาแล้วเนาะพี่ชนิสตราขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะใครอีกพี่ชนากรสามสีพี่ประสิทธิ์ชนรบพี่วันนีวงสามัคคีก็มาแล้วนะคะพี่เปื้องปะโคนชัยพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เดินมะปางพิษณุโลกน้องฉุยกันติยาสวัสดีด้วยค่ะพี่มณิษฐ์อยู่ที่พัทลุงจริงๆพัทลุงกับสะอวดไม่ไกลกันเลยแต่พัทลุงบอกตัดยางได้ดีใจด้วยนะคะพี่จิรวรรณค่ะจิรวรรณเนียมส่งพี่ผู้ใหญ่วันพี่ตุ๊กกฤษมนแก้วเรืองพี่มณิษฐ์พองดีอยู่ที่บางระกำนะคะพี่ป๊อปบอกว่าเป็นตาฮักแท้คนเปิดเพลงนี้โอ้โหเป็นตาฮักแท้ด้วยนะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้ออยู่นะคะหลานขี้ดื้อกี่ขวบแล้วเนี่ยดื้ออีกเหรอคะผ่านมากี่ปีป้าจงก็ยังเลี้ยงหลานขี้ดื้ออยู่นะผมไม่ได้ไปกรุงเทพมา25ปีแล้วค่ะพี่วิชัยบอกโอ้โหพี่ถ้าพี่ไม่ไป25ปีแล้วเนี่ยนะรับรองนะไปปี26นะพี่หลงนะคะบอกก่อนนะและนำให้ไปตรงอันเนี้ยสถานีรถไฟฟ้าสยามนะคะโอ้ยเหมือนญี่ปุ่นแล้วพี่ปัจจุบันเนี้ยไปขึ้นรถตรงนั้นอ่ะไม่ถูกแล้วเหมือนต้องมีล่ามไปด้วยอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี้นะกรุงเทพอะไรก็มันเรียกว่าเจริญหูเจริญตาไปหมดนะคะแต่ที่ยังเศร้าอยู่ก็คือนี่แหละค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะเมื่อคืนวานก็ล่าสุดละกันเนาะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะเป็น28แล้วใช่ไหมเสียชีวิตเพิ่มอีก1นี่เป็นชายอายุ20ปีค่ะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะสวัสดีพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะอากาศร้อนแล้วค่ะ34องศาแล้วโอ้ยังไม่ได้ไปเลยร้อนซะละพี่จำนงชูเมืองนะคะจากห้วยยอดเนาะอ๋อพี่เสียงนี่คืออยู่ที่เชียงคานนะคะเสียงมีบุญใช่ไหมประมาณนั้นต้องต่อยแก่แล้วนะคะพี่วิชัยบอกเสียชีวิตหลายคนไหมก็เนี่ยค่ะ ล่าสุดตอนตีสองมีความคืบหน้าล่าสุดนั้นทางตำรวจสน.โชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่ห้อง ICU โรงพยาบาลลาดพร้าวเพิ่มอีกหนึ่งรายทราบชื่อนายสมพงษ์ศรีผ่องอายุ20ปีนะคะคนนี้เป็นผู้ป่วยเคสสีแดงอยู่เมื่อวานที่เราอ่านเนาะอาการก็สาหัสเนาะถ้าเคสสีแดงนะคะก็เพิ่มเป็น1อีก1ก็เป็น29นะไม่ใช่28 29รายแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะนำร่างของผู้เสียชีวิตคนล่าสุดส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนหลังจากนั้นก็จะมอบญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะก็เป็น29นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะตัวเลขก็เอาวันนี้หลังไมค์น้องกวางนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลายครอบครัวก็ไปรอรับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้
นะคะหลายครอบครัว

วัวที่พิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะก็น่าจะเกือบหมดแล้วล่ะนะในวันนี้ก็น่าจะครบเมื่อวานนี้หนึ่งคนเป็นที่เศร้าสลดของครอบครัวนะคะเธอเป็นตำรวจหญิงค่ะสิบตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีค่ะเป็นตำรวจสันติบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล3ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครอบครัวบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเลยเนื่องจากว่าอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจจริงๆช็อกมากก็เดี๋ยวจะนำศพไปที่บ้านเกิดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับครอบครัวนี้นะจะพาไปที่อำเภอเทิงครอบครัวก็จุดธูปในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข็นร่างของตำรวจหญิงนะมาถึงรถกู้ภัยปอดที่ตึงญาติก็เคาะหีบศพบอกว่าเดี๋ยวให้กลับบ้านเนาะแล้วก็ร้องไห้กันออกมาด้วยความเสียใจนี้ผมเข้าใจสถานการณ์ดีก่อนที่จะขึ้นรถกลับไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีเพื่อนตำรวจมารอส่งร่างไร้วิญญาณแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเนื่องจากว่าตำรวจหญิงคนนี้เนี่ยเพิ่งจะประดับยศติดยศนะได้เพียง3วันค่ะยศติดตำรวจตรีเนี่ยไม่ใช่ขออภัย3เดือนเพิ่งติดยศได้3เดือนนะคะก็มาจากไปด้วยเหตุนี้เพื่อนตำรวจอีกนายหนึ่งก็จากไปพร้อมกันนะคะคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคในเหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิต2นะคะเนี่ยผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามกันด้วยความเศร้าใจเนาะสลดหดหู่กันไปนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หลายครอบครัวก็เหมือนกับครอบครัวของตำรวจที่มาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับจากไฟไหม้รุนแรงนะคะก็ตอนนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล70รายนะคะทางฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตจตุจักรได้มีการสั่งปิดอาคารนี้ไว้ก่อนเป็นเวลา30วันเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงบริเวณตรงข้ามกับร้านที่เกิดเหตุพบว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 23:50 นจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเสียงเพลงในร้านยังคงดังออกมานอกร้านซึ่งคนที่อยู่ในบริเวณริมถนนก็จะมีการกอดคอกันโยกย้ายตามเสียงเพลงปกติจากนั้นผ่านไปแค่1นาที 23:51 นคนฝั่งตรงข้ามเริ่มตกใจลุกหนีแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในร้าน ในภาพเนี่ยจะเห็นเปลวไฟสีส้มที่พุ่งออกมาอย่างชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวต่างกันพากันวิ่งหนีกระเจิงออกมาพร้อมกับตะโกนลั่นว่าไฟไหม้ไฟไหม้ผ่านไปประมาณ25วินาทีกลุ่มควันก็ขึ้นมาปกคลุมแทนแสงไฟแล้วคราวนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าคนนั้นเริ่มวิ่งออกมานอกร้านบางจังหวะคล้ายกับมีเปลวไฟติดเสื้อของคนที่วิ่งออกมาด้วยอย่างในคลิปนะคะจังหวะที่วินาทีที่35มีไฟติดเสื้อออกมาเลย

ก่อนที่ผ่านไปสักนาทีครึ่งจะเริ่มมีรถกู้ภัยเข้ามาบริเวณหน้าร้านเป็นคันแรกท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนนับร้อยที่มายืนดูอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และก็ตำรวจก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็รายงานตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสำหรับเมื่อคืนวานนะคะก็เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงกับหน่วยกู้ภัยก็ไม่ช้านะคะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านในได้ทำให้เพลิงสงบลงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะคะสภาพโครงสร้างภายในก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวถูกไฟไหม้เผาผลาญจนวอดเสียหายทั้งหมดกลายเป็นเท่าฐานภายในพริบตาก็บอกว่าที่สลดที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไปติดค้างอยู่นะคะในห้องน้ำกับบริเวณทางไปห้องน้ำไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คาดการณ์ได้ไม่ยากว่าในช่วงที่เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าดับเนี่ยนักเที่ยวไม่สามารถมองเห็นทางออกได้มันคงมืดตึ๊ดตื้อเลยล่ะค่ะก็เลยพยายามวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำจนสำลักควันแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยค่ะก็เมื่อคืนเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุอย่างเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในใจกลางเมืองครั้งนี้เนี่ยค่ะก็คุณอนุทินเนี่ยได้คุยกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะเป็นนักดนตรีก็อย่างที่เสนอข่าวไปแล้วอะว่าเขาบอกเขาเริ่มตรงข้างหน้าเวทีนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะหลายรายมีสภาพแบบสำลักควันนะคือไม่คือรู้เลยว่าเนี่ยเสียชีวิตเพราะสำลักควันแต่หลังจากนั้นไฟก็จะคลอกนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพูดเหมือนเดิมเมื่อมีเหตุการณ์เนาะถอดบทเรียนอีกแล้วนะสำหรับเหตุการณ์นี้ตอนนี้ก็ทำให้ในหลายๆสถานบันเทิงนะคะหรือว่าร้านอาหารที่เปิดกลางคืนเนี่ยดึกๆนะคะก็ทำยังไงก็ต้องบอกวิธีนะทางไปจุดหนีไฟไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบไหนอย่างไรต้องมีทางหนีไฟต้องมีระบบไฟฉุกเฉินนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรืออะไรต้องมีไฟฉุกเฉินลุกพลึบขึ้นมาให้เห็นอันนี้เข้าใจว่ามืดเลยพอไฟดับไฟไหม้ก็คือดับหมดคนก็หาทางออกไม่เจอนะบางทีเข้าไปแล้วมันมืดอ่ะบางทีด้วยความที่แบบกำลังสนุกสุดเหวี่ยงเนาะสถานบันเทิงอ่ะต้องเข้าใจหน่อยนะคะถ้าใครไม่อยากบันเทิงไม่รู้จะมาทำไมก็อยากคงบันเทิงหาไปผ่อนคลายความตึงเครียดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเนี่ยไปครั้งเดียวครั้งแรกก็เจอเหตุการณ์แล้วบางคนก็อาจจะไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอูจี้มีตังก็ไปอ่ะนะก็ไม่ว่ากันนะเรื่องสถานบันเทิงเนี่ยใครก็อยากจะไปก็ไปได้นะเนี่ยค่ะแล้วล่าสุดร้านปอกุ้งเผาร้านปอกุ้งเผาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้นะจะปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงหรอกเขามีอยู่แล้วนะแต่ว่ามาโชว์มาตรการความปลอดภัยให้ดูว่าเตรียมพร้อมยังไงที่นี่มีทางหนีไฟชัดเจน8ทางโอ้ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินต้องมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานมี46ถังมีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านบอกนี่ร้านฉันมีสปริงเกอร์นะช่วยดับไฟ

ริงเกอร์ช่วยดับไฟเดี๋ยวนึกภาพก่อนหน้าตามันเป็นยังไงสปริงเกอร์ดับไฟอ๋ออันนี้อัตโนมัติเนาะคือเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะช่วยควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ก็น่าจะลดความเสียหายนะสกัดกั้นการลุกลามแล้วก็ช่วยเขาบอกว่าไอ้ตัวสปริงเกอร์เนี่ยมันช่วยลดควันได้นะเออตามคอนโดคอนโดต่างๆเนี่ยเออก็บอกว่ามันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะคะสปริงเกอร์เนี่ยกฎหมายจะบังคับให้มีนะฮะตึกสูงอ่ะบนฝ้าเพดานให้ดูนะคะมันจะมีตัวสปริงเกอร์นะคะเพื่อเกิดสมมุติใครสูบบุหรี่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะจับสัญญาณได้นะคะว่ามีควันอยู่ตรงจุดไหนยังไงสปริงเกอร์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะนี่ก็ดีนะที่พูดก็คือเป็นตัวอย่างนะสำหรับร้านปอกุ้งเผานะคะประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมันมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าไว้อย่างดีนะคะก็จริงๆก็ขออย่าอะไรให้เกิดขึ้นเลยเนาะเราไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้นะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเนาะในวันนี้ในเรื่องอื่นเนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะพอพูดถึงเรื่องการเยียวยาอย่างครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ชื่อนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีเป็นชาวชัยภูมิครอบครัวก็มาติดต่อรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะก็เหมือนครอบครัวที่อำเภอเทิงเมื่อสักครู่นะคะไม่สะดวกยังไม่พร้อมที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ยังไม่สามารถทำใจยอมรับกับการสูญเสียได้นะคะก็บอกว่าอภินันท์เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวมีแฟนชื่อณภัทรได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันถูกไฟลวกเกือบทั้งร่างกายแพทย์ประเมินว่าอาจจะไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติในระยะยาวก็ส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนะคะนี่อ่ะครอบครัวระบุว่าฐานะทางบ้านค่อนข้างยากลำบากอภินันท์ ชาวชัยภูมิคนนี้มีคุณพ่อป่วยจิตเตียงแม่ก็ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็เลยบอกว่าขอเถอะขอความช่วยเหลือนะคือที่บอกขอความช่วยเหลือก็คือว่าเรียกร้องให้เป็นหูเป็นตาให้ทุกครอบครัวได้รับความเป็นธรรมเรื่องการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ขออะไรมากนะสำหรับบ้านนี้ครอบครัวนี้ที่รับร่างไปอยู่ที่บ้านแจ้งตราดตำบลบางเสียงอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิท่ามกลางความอาลัยของคนใกล้ชิดนะคะอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นหนุ่มโรงงานนิคมบางปูนะคะชื่อคุณจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะครอบครัวก็พาร่างกลับบ้านไปหลังจากที่ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะคะโดยมีคุณอาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าหลานเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วอาก็เลยมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิค่ะผู้ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยู่ไกลๆกันด้วยนะก็แสดงความเสียใจกันอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวนะเพราะว่ามันจะบอกว่าเหตุสุดวิสัยก็ไม่รู้จะบอกได้ยังไงเนาะเนี่ยค่ะจะบอกว่าห้ามไปเที่ยวก็ไม่รู้จะพูดไม่ได้อีกมันก็ห้ามไม่ได้อย่างที่บอกนะขึ้นชื่อว่าสถานบันเทิงทุกคนก็อยากจะไปผ่อนคลายไปเที่ยวอ่ะเรียกบางคนนะเชื่อเถอะว่าไปเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นจังหวะพอดีเนาะมาเจอกับเหตุการณ์นะคะก็ไม่มีใครอยากเจอหรอกนะคะก็ขอให้ทุกครอบครัวได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยานะคะ

ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีครอบครัวเนาะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะเยียวยากันแบบไหนอย่างไรนะ

อพอปอขอนแก่นเขต2พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนระดับประถมแห่งหนึ่งในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะไปทำไมเคสนี้มีคลิปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อ้างว่าเป็นภาพครูชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งในคลิปเนี่ยพบว่าครูชายคนนี้ทำอนาจารขณะสอนเด็กอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทำแบบไหนเอามือซ้ายจับที่หัวเด็กนักเรียนชายส่วนอีกมือหนึ่งทำการช่วยตัวเองพร้อมระบุในคลิปด้วยว่าทำจนสำเร็จความใคร่เอาอีกแล้วเนี่ยค่ะผู้บริหารหลังรับทราบรายงานก็ลงตรวจสอบก็ไปที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่ระบุในคลิปว่าเป็นสถานที่ตามที่ปรากฏอยู่ก็สภาพห้องเรียนในปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วทั้งรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนสภาพภายในห้องแล้วก็ยังจะมีจุดบางส่วนที่สอดคล้องกับภาพในคลิปเช่นตำแหน่งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณด้านหลังห้องด้านหน้าห้องขณะที่ข้อความบริเวณหน้าชั้นเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครูที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพไม่ได้มาทำงานเอาประจวบเหมาะพอดีเมื่อวานไม่ไปทำงานเหมือนจะรู้นะข้อมูลของครูในโรงเรียนนี้นะคะเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นก่อนปีการศึกษา2569ปีการศึกษา2568ปีที่แล้วเหรอเทอมไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ก็มีการปรับปรุงและจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนกันอ๋อก็คือถ้าเป็นภาคเป็นเทอม2/68ก็คือก่อนเดือนมีนาคมปีนี้แหละถ้าภาค2นะเทอม2นะถ้าเทอม1ก็ปี68ไปเลยแต่ถ้าเป็นเทอม2ก็ก่อนมีนาเนาะทีนี้ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติมเอาแล้วคลิปมายังไงอ่ะใครถ่ายคลิปวิดีโอที่ว่านี้เด็กนักเรียนถ่ายให้หรอหรือเป็นกล้องวงจรปิดของโรงเรียนก็ไม่น่าจะใช่กล้องโรงเรียนนะเพราะว่าถ้ามีกล้องในโรงเรียนก็คงต้องมีการเยอะกว่านี้มันมีแค่นั้นเนาะเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นสอนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6มีเด็กก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะเด็ก29คนครู2คนเอายังจะมาทำอะไรแบบนี้อีกนะอีจาครูเนี่ยนะที่นี่ไม่มีผู้อำนวยการนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กเผลอๆผู้อำนวยการเนี่ยทำงานควบ 2-3 โรงเรียนนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนประถมในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็คือเด็กน้อยเราก็เลยให้ผู้อำนวยการเนี่ยรักษาการแทนบางคนก็2บางคนก็3แล้วแต่นะก็เลยให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละมารักษาการกันอยู่จากรายงานของรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าช่วงเย็นของวันที่12แม่ของครูผู้ถูกกล่าวหาได้โทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลต่อโรงเรียนพร้อมระบุว่าบุตรชายได้ยอมรับแล้วกับแม่ว่าเป็นคนในคลิปและให้แม่เนี่ยประสานแจ้งโรงเรียนได้รับแจ้งโรงเรียนก็เชิญประธานและกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อรายงานเหตุการณ์ทันทีก่อนรายงานเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเช้าของเมื่อวานนี้ขณะนี้ทางสพป.ขอนแก่นเขต2มีคำสั่งให้ครูไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่แล้วอ๋อให้ไปวันนี้แหละ14กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนเด็กและในระหว่างการสอบสวนแล้วก็เตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูควบคู่กันไปในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของนักเรียนอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาให้ความสำคัญเนาะคือสมมติถ้าผลการสอบพบว่าทำผิดตามคลิปจริงเขาก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบวินัยแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะคะส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่ปรากฏอยู่ในคลิปผู้ปกครองที่อยู่ในคลิปมาร่วมประชุมกับกรรมการด้วยนะคะแล้วให้ข้อมูลว่า

ไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาเด็กนะเนื่องจากขณะเกิดเหตุหันหน้าเรียนอยู่หน้าจอตลอดเวลาและไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติผู้ปกครองบอกว่าครูผู้ถูกกล่าวหามารับราชการที่โรงเรียนนี้เป็นแหล่งแรกเป็นแห่งแรกเนาะปฏิบัติหน้าที่มา6ปีไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวพอเกิดเหตุแล้วผู้ปกครองมีความประสงค์เบื้องต้นไม่ต้องการให้ครูรายนี้กลับมาปฏิบัติสอนหน้าที่สอนอีกเขาให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนถ้าผลออกมาว่าทำผิดจริงก็เดี๋ยวจะมีโทษวินัยร้ายแรงถึงขั้นปลดออกโอ้ถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวอันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการด้านจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยนะก็จะมีโทษตั้งแต่ภาคทันพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนเพิกถอนใบอนุญาตก็คือถ้าเพิกถอนแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นครูได้นะคะคือลักษณะในคลิปเนี่ยก็มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นการตั้งกล้องบันทึกภาพเองนะประเด็นนี้รวมถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วข้อเท็จจริงทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดี๋ยวจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะคะครูคนนี้เนี่ยสอนเด็กป.6ห้องเดียวเด็กป.6ก็มีอยู่5คนตอนสอนก็ไปนี่แหละทำเกิดคนนึงแล้วจนถึงตอนนี้หน่วยงานต้นสังกัดก็ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบนะคะจริงๆยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันนะสำหรับกรณีนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งความที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความอะไรกรณีที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะเดี๋ยวตำรวจก็บอกว่าถ้าตามคลิปที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าความผิดสำเร็จเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะเรียกสอบปากคำแจ้งข้อหากับครูตามขั้นตอนเรื่องต้นความผิดที่ปรากฏชัดก็คือเรื่องของอนาจารค่ะในส่วนของความผิดอื่นๆรวมทั้งพรบ.คอมด้วยนะก็จะมีการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโอ้ดูสิอยู่ดีก็ไม่ว่าดีเนาะครูคนนี้อะไรของครูนะคะมันคืออะไรยังไงทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรอเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจต่อนะคะก่อนจะพักนะคะเพลงฮิตกันเนี่ยเตือนสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะมีเตือนสภาพอากาศแล้วกันเพราะว่าวันนี้37จังหวัด เจอฝนถล่มเหนืออีสานตะวันออกนี่หนักเลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะบอกไว้ก่อนโอ้กรุงเทพก็ไม่น้อยกรุงเทพปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะวันนี้ภาคเหนือ60ของพื้นที่เช่นกันภาคเหนือนี่มีเน้นไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานหนักสุด 70% ค่ะของพื้นที่หนักเลยอยู่ที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางก็ 60% ของพื้นที่อยู่ที่สุพรรณสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครนายกและปราจีนบุรีแล้วก็จะหนักบางแห่งอยู่ที่จันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะส่วนฝั่งตะวันตกอันนี้ 60%นะคะของพื้นที่เลยค่ะจะหนักอยู่ที่ระนองกับพังงานะคะแต่ว่าภูเก็ตมีทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่ฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่คลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ภูเก็ตนี่หนักเลยนะไอ้คลื่นสูงนะแต่ว่าฝนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่ากับพังงาแล้วก็กระบี่นั่นเองนะคะสำหรับฝั่งขอไปพังงากับระนองนะสำหรับฝั่งตะวันตกค่ะไปฟังเพลงฮิตกันสักเพลงนึงเนาะวันนี้ก็ได้

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: โอ้โหได้ฟังเพลงฮิตสะกิดข่าวด้วยนะสวัสดีคุณโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี
0: ่นั่งนั่งอยู่น้ำมูกไหลจะไปฟังเพลงก่อนนะคะน้ำมูกไหลเลย
1: โอ้ขออภัยขออภัยหายไปวันครึ่ง
0: กัดเปลี่ยนแปลงวันครึ่งไงคะเนี่ยไปเห็นไหมกลับมาตอนแรกไปให้ชามอนจะไปสถานบันเทิงหรือเปล่าลาดพร้าวหรือเปล่านะฮะหายจ้อยไปเลยก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายรายงานไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะคะดงน่าเศร้ามากเนาะเห็นแต่ละครอบครัวอย่างที่บอกว่าโอ้โหไม่มีใครอยากให้สูญเสียนะ
1: ใช่พี่นะก็คือเห็นภาพแล้วคือโชคดีอย่างเป็นคนเดินไม่ได้เที่ยวอะไรแบบ
0: ไม่เที่ยวแบบ
1: บันเทิงอย่างนี้แล้วอ่ะ
0: โอ้โห
1: เมื่อวานคุยกับพี่คนที่ชอบเที่ยวเนี่ยถามว่ากลัวไหมเขาบอกว่าทุกครั้งแหละที่ไปกลัวแต่ก็ไป
0: แต่ก็ไป
1: ใช่แต่ก็ไปแต่ก็พยายามดูว่าร้านที่ไปเนี่ยมันมีทางออกตรงไหนแต่เขาก็ยอมรับนะว่าบางทีเนี่ยบางร้านนะฮะถ้าเกิดอะไรจริงๆออกไม่ทันหรอกเพราะคนเยอะ
0: คนมันเยอะแล้วมันตกใจอ่ะไม่รู้จะวิ่งไปทางไหน
1: ใช่
0: ยันจริง
1: ยิ่งโหถ้าเป็นร้านที่ดังๆในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกคนเยอะ
0: แปลกมากตรงที่ว่าเลยนะมาทำไมไฟมันลุกเร็วมากเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แบบไม่กี่นาทีจริงๆนะมันปุ๊บเดียวมันไหม้แบบเร็วมากอ่ะ
1: โอ้
0: มันเร็วจริงนะเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าแป๊บเดียวหลังจากที่คือนักดนตรีที่เขาให้การก็บอกว่าเนี่ยพอเห็นว่าไฟปุ๊บตรงเนี้ยแป๊บเดียวจริงๆไหม้ทั่วร้านแล้วอ่ะ
1: ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่มันแหม่นะ
0: เชื้อไฟอย่างดีอ่ะเนาะ
1: หรือเปล่าหรือยังไงฮะหรือมันเป็นเรื่องไฟฟ้าแผงไฟฟ้ารัดวงจรที่เขาว่าม
0: ันเร็วมากเขาบอกว่าจริงๆนะกู้ภัยหรือว่าดับเพลิงอะไรพวกนี้จะมาเร็วมากตอนนี้ก็มาเร็วแล้วนะแต่ไม่ทันจริง
1: ๆครับครับ
0: เอาไม่ทันเลย
1: ขนาดว่าเขาบอกเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มมีคนปล่อยคลิปก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีมาในช่วงนี้นะเราก็จะเห็นบรรยากาศในร้านว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แน่นถึงขนาดแบบเหมือนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะ
0: ใช่นี่มันเป็นคืนวันอาทิตย์มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกคนแบบ
1: ขนาดว่าคนไม่ค่อยเยอะนะมันก็เยอะแต่มันไม่ได้ระดับแบบว่าเยอะมากอะ
0: ร้อยหนึ่งอะร้อยกว่าประมาณนั้นนะคนที่อยู่ข้างในเนาะ
1: ทางออกมันน้อยไปนะถ้าดูจากผังนะพี่นะหรือฟังจากคนที่ไปอะเขาบอกว่ามันเข้าออกได้แค่แหละสองทางนั่นแหละที่ทางหนึ่งก็ไอ้ที่ไฟพุ่งออกมาน่ะอีกทางก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านนั้นเองส่วนใครที่อยู่ด้านในเนี่ยโหมันออกมาไม่ทันหรอกครับประตูตรงข้างนอกก่อนน่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้แต่นี่แหละไอ้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยนะ
0: โอ้โห
1: ไม่รู้ว่าอีกกี่ถอดนะฮะ
0: ทุกเหตุการณ์ก็ถอดตลอดนะถอดก็ไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะก็เนี่ยคราวนี้ก็ต้องถอดอีกนั่นแหละไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องถอดอีกว่าแต่ว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าเจ้าของเสียชีวิตด้วยเนี่ยอันนี้จริงใช่ไหมลุง
1: ก็เห็นบอกว่าได้ถูกไฟไหม้อยู่นะพี่แต่ว่ายังเหมือนกับยังไม่ยืนยันนะว่าคืออยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นตัวสีแดงอ่ะ
0: โอ้เคสแดงใช่ไหมนี
1: ้เคสแดงคร
0: ับ สาหัส
1: เห็นบอกว่ามีใช่มีผู้ป่วยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด41คนนะฮะ
0: โ
1: อ้ที่พักรักษาตัวที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขอัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้ฮะรับร่างกับภูมิลำเนาแล้วเนี่ยนะฮะ7ร่างทั้งหมด7ร่างนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะทั้งหมดเนี่ยอีก21ร่างเนี่ยน่าจะวันนี้สามารถที่จะส่งคืนญาติๆกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะครับส
0: ่
1: วนที่ส่งโรงพยาบาลเนี่ย41นะฮะในจำนวน41เนี่ยเป็นผู้ป่วยเคสแดงนะครับ ทั้งหมดเทสแดงเนี่ยทั้งหมดใน41เนี่ยนะฮะเมื่อวานเห็นตัวเลข20 27ราย40ใน41เนี่ย27รายนะครับเป็นผู้ป่วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ย14ราย
0: ค่ะ
1: ก็ภาวนาให้27รายที่เป็นสีแดงนี่ขอให้ปลอดภัย
0: ปลอดภัยนอกจากแดงก็เดี๋ยวเป็นเหลืองเป็นเขียวแล้วก็หายเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีอยู่รายอย่างเงี้ยบอกว่าอาการหนักมากอ่ะที่เป็นตำรวจอ่ะไปคอกคือตอนแรกเนี่ยสำลักควันก่อนหลังจากนั้นก็ไปคอก
1: เห็นมีตำรวจอีกท่านก็เสียชีวิตนะเพิ่งติดยศได้สามเดือน
0: นั่นตำรวจหญิงตำรวจหญิงเสียชีวิต
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เห็นบอกเมื่อคืนเงียบเลยนะเมื่อวานผู้สื่อข่าวที่จังหวัดเลยส่งมานะครับพี
0: ่
1: ด้วยอารมณ์นี้คนผมไม่ยังไม่กล้าไปแล้วนะ
0: โอ้นะบรรยากาศแบบนี
1: ้ครับที่จังหวัดเลยนะเขาบอกลูกค้าหายไป 90% เลยนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางร้านดูเลยนะฮะเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปิดเหมือนกันนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยแต่ว่าร้านเขาหลัง

0: คาสูงปลอดภัยโอ้วัสดุต่างๆเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีมีทางออกอะไรต่างๆนะครับทำเอาไว้เนี่ยนะสมมติ4ทางออกคนก็ยังไม่กล้าไปเลย
1: อ
0: ันนี้ในมุมของผู้ประกอบการนะอันนี้ร้านที่เขาเตรียมตัวร้านที่เขาถอดบทเรียนมาแล้วนี่ก็มีนะพี่แต่ก็อารมณ์ผู้คนมันยังไม่ได้นะอารมณ์ผู้คนไอ้ภาพไฟพุ่งออกมามันยังติดตาอยู
1: ่ใช
0: ่ฝากทางทุกร้านนะทุกร้านต้องหันกลับไปดูร้านตัวเองแล้วอ่ะผู้ประกอบการอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อือ
1: เนาะ
0: ต้องปลอดภัยครับผม
1: ค่ะทำไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรจะเปิดนะต้องบอกว่าอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องโด้ง
0: ครับผม
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ย้ำ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ป็นแล้วชั่วโมงที่2นะคะค่ะรอทั่วไทยในเช้าวันอังคารวันนี้ค่ะวันนี้14แล้วเนาะ
1: วันนี้14กรกฎาคมครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: กลางเดือนกลางเดือนเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนบางคนบอกเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน
0: กลางเดือนกลางเดือนแล้วยังไงกลางเดือนเป็นกลางเดือนที่เอาจริงแล้วมันก็มีข่าวสลดแล้วก็ประกอบประจวบเหมาะกับทุกครั้งที่มีข่าวเศร้าแบบนี้เนาะก็จะมีนี่แหละอุ้ยหมอดูทำนายแม่นหมอคนนั้นทำนายนี่จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เนาะก็เมื่อวานนี้ก็มีการหยิบยกขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งเหมือนที่คุณสรยุทธเป็นคนโพสอะว่าทำไมต้องมีหมอดูตลอดเนาะ
1: โอ้โหเขาแชร์กันเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเราสังเกต
1: แต่ไม่ได้คลิกเข้าไปฟังเขาพอดีเขาทายว่าจะมีเหตุการณ์นะหรือยังไง
0: ก็จะมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้แหละประมาณนั้นก็มันบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะคือนะคะพูดถึงเรื่องคนบันเทิงกับสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้เปิดเพลงน้องตั๊กกะแตนชลดาตั๊กกะแตนเนี่ยเขามีมือกีตาร์ชื่อพี่ตุ๋นมือกีตาร์ที่เล่นกับวงตั๊กกะแตนชื่อพี่ตุ๋นนะคะทำงานกันมา15ปีก็เห็นบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะทุกท่าน
1: โอ้แกไปเล่นในผับคืนนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่แกอยู่ก็ล่าสุดตั๊กกะแตนจะมอบเงินช่วยเหลือไป 100,000 ก่อนเบื้องต้นแล้วก็เขียนข้อความว่ามีอะไรเราซัพพอร์ตกันเสมอสำหรับพี่ตุ๋นมือกีตาร์ของแตนเครื่องมือทำมาหากินทิ้งไว้ก่อนเอาชีวิตให้รอดอย่างเดียวหรือว่าอย่างนั้นนะขอให้เทวดาปกป้องแคล้วคลาดปลอดภัย

0: แล้วนะพี่ตุ๋นขวัญเอ่ยขวัญมาก็นี่ถือว่าโชคดีมากนะคะพี่ตุ๋นชื่อไมตรีพรมรัตน์เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะ
1: คนที่รอดออกมาวิ่งออกมาทันเนี่ยก็คือ
0: ทัน
1: พูดง่ายๆคือยังไม่ถึงคาดด้วย
0: ใช่จริง
1: ผมฟังนักร้องหญิงที่เสียชีวิตนะฮะฟังแฟนเขาอ่ะแฟนเขาที่อยู่ในวงด้วยนะเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบนักร้องชายเนี่ยกำลังร้องทีนี้นักร้องหญิงก็ลงไปถ่ายรูปกับแขกลงไปคุยเล่นเอนเตอร์เทนกับแขกมันเป็นจังหวะชีวิตของคนนะพี่คือถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยเชื่อว่าเขาวิ่งทันเพราะว่าอย่างมือคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนเห็นกลุ่มควันก่อนเขาก็ตะโกนบอกทุกคนเฮ้ยไฟไหม้หนีเร็วก็พออยู่บนเวทีมันลงมาหลังเวทีมันมีทางออกมันหนีทันแต่ว่าอย่างเคสนักร้องหญิงเขาลงไปอยู่ข้างล่างเอนเตอร์เทนอยู่ไงก็เลยไม่ทัน
0: มีคลิปด้วยนะตอนที่น้องนักร้องหญิงที่เสียชีวิตร้องเพลงอ่ะเพลงสุดท้ายอ่ะเพลงสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเลยน้องโด่งมีคลิปนั้นด้วยนะคะแล้วก็ชุดนั้นเลยชุดที่ใส่เลยค่ะมีคนถ่ายเอาไว้เธอก็ร้องเพลงไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็เศร้ามากมีอยู่เมื่อวานนี้นะคะคุณกะทิอ่ะกะทิอินฟูชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองอ่ะรู้จักกับเจ้าของร้านนี้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนี่นะคะรู้จักเป็นการส่วนตัวยืนยันว่าเจ้าของร้านยังไม่เสียชีวิตตามกระแสข่าวนะคะก็ออกมาจากอาคารได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในร้านแล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยยืนยันว่าเจ้าของร้านได้พยายามช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่แล้วนะคะทำเต็มที่แล้วร้านนี้มีกฎห้ามจุดไฟภายในร้านอย่างเคร่งครัดไม่อนุญาตให้จุดเทียนวันเกิดหรือเล่นไฟในทุกกรณีส่วนทางออกของร้านก็บอกว่าไม่ได้เล็กกว่าร้านทั่วไปแต่เมื่อเกิดเหตุควันจำนวนมากปกคลุมทั่วพื้นที่จนมองไม่เห็นทางออกเธอยืนยันว่า อีกรอบนึงว่าเจ้าของร้านตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ห้อง ICU ส่วนหุ้นส่วนอื่นๆกำลังเดินทางกลับกรุงเทพรายละเอียดนั้นเธอบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้แต่รู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะยังมีชีวิตอยู่ส่วนมะตูมมาสักหน่อยหนึ่งนะมะตูมนะคะ
1: ครับ
0: ดีเจมะตูมก็จริงๆเนี่ยมะตูมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยโพสต
1: ์
0: ข้อความเรียกว่าตัวเองปลอดภัยคือมีข่าวว่ามะตูมอ่ะเป็นเจ้าของร้าน
1: ครับ
0: หรือดีเจมะตูมเนี่ยแหละมะตูมยืนยันว่าตัวเองได้คืนหุ้นส่วนของร้านนี้ไปหลายปีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นหุ้นส่วนนะคะช่วงแรกนะมีความสนใจทำธุรกิจกลางคืนก็เลยตอบรับร่วมลงทุนที่นี่ไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่ได้มีการคุยเรื่องสัญญาหรือรายละเอียดการลงเงินกันรับหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้นำชื่อตัวเองไปใช้ในการติดต่อหาลูกค้าและขอสปอนเซอร์เครื่องดื่มได้ไม่ได้ดูแลบริหารงานหลังบ้านมีโอกาสเข้าไปร้านนั้นเพียงครั้งเดียวในช่วงก่อสร้างกันอยู่เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ขณะนั้นมีการจัดวางโครงสร้างร้านเอาไว้แล้วทั้งประตูทางเข้าทางออกยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟรวมถึงห้องน้ำห้องครัวและห้องเก็บของหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปที่ร้านนี้อีกสาเหตุที่ตัดสินใจถอนหุ้นตอนนั้นเพราะว่าไปรับงานในต่างประเทศมาแล้วไม่ต้องการทำธุรกิจกลางคืนต่อแล้วจึงขายหุ้นทั้งหมดไปโดยเจ้าของร้านไปหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นเข้ามาแทนในสัดส่วนที่มะตูมเคยถืออยู่ทำให้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีหุ้นส่วนทั้งหมดกี่คนค่ะก็เคลียร์ไป
1: แค่เคยร่วมตั้งแต่ตอนแรกๆไงเคยร่วมนะฮะเป็นหุ้นส่วนในตอนแรกนั่นเอง
0: ใช
1: ่ต่อที่เกี่ยวข้องกับคนบันเทิงเนาะนี่ครับคุณแจ็คแฟนฉันนี่ก็เขาบอกว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนโทรตามกู้ภัยเป็นคนแรกๆเหมือนกันนะ เมื่อวานนี้ก็

0: ไปอยู่ที่ใต้ตึกโหนกระแสด้วยนะครับโอ้แจ็คแฟนฉันก็เล่าเหตุการณ์ว่ากำลังขับรถจะกลับบ้านผ่านไปแถวลาดพร้าวพอดีเห็นเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็เลยเป็นคนโทรแจ้งนะครับโทรแจ้งดับเพลิงให้มาช่วยในเหตุการณ์แล้วก็ลงไปเหมือนกับเกาะติดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือนะครับหัวผู้ประสบเหตุอยู่ด้วยนะฮะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าใครผ่านไปนะเวลานั้นนะอย่างน้อยหยิบมือทงมือถือขึ้นมาทั้งถ่ายทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะนะเพราะว่ามันเป็นเหตุรุนแรงมากนะครับ
1: ค่ะก็รุนแรงจริงนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อปีไหนนะที่เราอ่านข่าวชลบุรีเนาะ Mountain Pub เนาะ
0: ใช่พี่มอนเทนบีนั่นก็เมื
1: ่อ
0: ปีหลังโควิดมานะ6
1: ใช่
0: ปี65 66นี่นะพี่นะ
1: ค่ะที่มีทหารเข้าไปเที่ยวก็หลายคนเหมือนกันเนาะ
0: เพราะว่ามันอยู่ในเขต
1: ในพื้นที่ใช่
0: พื้นที่ชลบุรีพอดีมอนเทนบีเนี่ยเกิดปี65นะครับมีผู้เสียชีวิต26พี่
1: โอ้โห
0: รอบนี้มากกว่าน
1: ะรอบนี้28แล้วนะคะวันนี
0: ้ครับ
1: รอบนี้เยอะ
0: แต่ว่าที่หนักสุดตอนนั้นก็ซานติก้าเนาะปี52แล้วก็มันเป็นคืนเขาดาวนะ
1: โอ้โหตอนนั้นตั้งเท่าไหร่เกือบ70ใช่ไหม
0: 67แต่พี่เจ็บ200
1: 67โอ้ซานติก้าผับ67
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็นี่แหละเนาะ
0: ก็ขอให้คนที่ยังเจ็บอยู่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่หันมาทำร้านลักษณะแบบนี้นะเมื่อวานเห็นผู้ว่าชาติชาติบอกว่าในเขตจตุจักรนะพี่ยังมีร้านแบบนี้ที่จดทะเบียนเป็นแนวร้านอาหารเนี่ยจดไม่ได้จดเป็นแนวสถานบันเทิงอ่ะ
1: ค
0: ือพอจดเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วมีดนตรีนะครับเหมือนกับคุณก็อาศัยช่องโหว่คือการออกแบบก่อสร้างเนี่ยมันก็ไม่ต้องผ่านมาตรฐานถึงระดับสถานบันเทิง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าชาติบอก14ร้านนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจเอาพื้นเอาเจ้าหน้าที่ไปลงดูเลยว่าอุปกรณ์การก่อสร้างของคุณที่ใช้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องฝากนิดนึงนะทางร้านเนี่ยบางทีเข้าใจว่ากว่าจะเปิดร้านนึงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแหละถ้าจดเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนะมันต้องวัสดุที่ใช้อะไรต่างๆนะมันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรที่มันเยอะกว่านะครับมันต้องเยอะกว่าแต่ถ้าคุณคิดจะทำเป็นร้านปิดขนาดนี้มีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยมีเปิดเพลงเปิดแผ่นขนาดนี้มันก็ต้องเข้าเกณฑ์สถานบันเทิงแล้วไหมอ่ะ
1: เอออ
0: ันนี้มันไม่ใช่ร้านอาหารแล้วเลย
1: มันต้องมีความปลอดภัยระดับ
0: หนึ่งใช่ครับก็เดี๋ยวกทม.เขาคงต้องไปได้ดูแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่ไปเนี่ยก็ระดับผู้บังคับบัญชานะอย่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกต้องไม่มีแบบนี้อีกแล้วที่นี่ต้องเป็นที่สุดท้ายก็เดี๋ยวจะไปไล่บี้ไล่ตรวจเอากฎหมายเข้าไปตรวจดูก็หวังว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยจริงจังเนาะให้ทุกหน่วยจริงจังจะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายใจ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาดู
1: ส่วน
0: คุณแจ็คไรเดอร์นี่เขาเป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรนะก็คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับแจ็คไรเดอร์เนี่ยนะฮะ
1: แจ็คไรเดอร์
0: ใช่เป็นดีเจด้วยนะพี่เป็นแบบพวกดีเจพิธีกรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปล่าสุดก็คือพาครอบครัวย้ายไปเป็นพลเมืองเยอรมันแบบเต็มขั้น 100% นะ
1: 100% ด้วยเหรอ
0: ย้ายไปเลยฮะก็คือ
1: ย้ายยังไง
0: ก็ค
1: ือย้ายไปทำงานหรือย้าย
0: ได้
1: ส
0: ั
1: ญชาติหรืออะไร
0: โอ้ไปอยู่อย่างนู้นก็คงทำเรื่องไปแล้วนะเมื่อก่อนเคยมีช่วงหนึ่งนะที่

0: เขามีการรีวิวกันว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายต้องทำยังไงหรืออะไรแบบนี้นะช่วงหลังโควิดมาบางคนรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยน่ากลัวหรืออะไรแบบนี้ก็มีนะนะครับก็คราวนี้เนี่ยนะครับคุณแจ็คไรเดอร์เขาก็ลงคลิปนะครับเผยโมเมนต์พร้อมกับโพสต์บรรยากาศนะครับพาลูกๆเดินอยู่ที่เยอรมันนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้ออกเดินทางพาลูกๆไปเป็นพลเมืองเยอรมันเต็มตัวตื่นเต้นไม่รู้จะเป็นยังไงหาข้อมูลไปแล้วแต่ก็ไม่แน่นอนสักอย่างความพร้อมเป็นศูนย์แต่ความน่ารักของครอบครัวเต็มร้อยครับแล้วก็เป็นภาษาเยอรมันนะเบียงก้าคริสตินชูปเนอร์เริ่มนะครับก็มีเพื่อนๆชาวบันเทิงคนบันเทิงนะครับก็ไปคอมเมนต์นะขอให้โชคดีขอให้โชคดีกันเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมหรือยังไง
0: แจ็คไรเดอร์ไงพี่ก
1: ็ทำไมถึงสามารถไปอยู่เยอรมันด้วยวีซ่าอะไรวีซ่าทำงานวีซ่าไปตั้งถิ่นฐานถาวรหรอติดตามครอบครัวน่าจะแต่งงานไหม
0: แต่ภรรยาเขาดูเป็นคนไทยนะพี่
1: คนไทยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวต้องรอเขาอัปเดตประวัติสักนิดหนึ่งนะว่าเผื่อเขาจะมีรีวิวว่าเอ้ยถ้าคนที่อยากไปอย่างนี้บ้างทำยังไงเนาะ
1: ใช่ไหมเป็นพลเมืองเลยนะค่ะว่าต้องไปเป็นพลเมืองเยอรมันเต็มตัวก็
0: ใช่
1: แ
0: ต่ต้องทำเรื่องทำเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: อ๋อเรากำลังนึกหน้าแจ็คไรเดอร์อยู่คนนี้นี่เองนึกออกแล้ว
0: เป็นพวกพิธีกรคล้ายๆนาเน็กเหมือนกันนะหน้าตาคล้ายๆนาเน็กเหมือนกัน
1: ใช่ใช่นะคะก็ดีนะมันเป็นโอกาสเนาะโดยเฉพาะลูกๆเนาะเด็กๆใช่ไหม
0: ครับเรื่องสวัสดิการเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรต่างๆนะถ้าไปอยู่เมืองนอกเน
1: า
0: ะ
1: ภรรยาเขาสวยอ่ะ
0: ครับแล้วภรรยาก็ไม่ใช่ฝรั่งนะพี่นะดูแล้วอ่ะนะ
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งเยอรมันไหมเนอถ้าจะให้คาดเดานะคะก็เป็นไปได้ก็ดีนะใครแบบว่าช่วยกันวางแผนแนะนำนะในการที่จะไปไปอาศัยอยู่ในประเทศที่เขาเจริญแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอย่างน้อยเด็กๆนะคะเรื่องได้เรื่องภาษาเรื่องอะไรอ่ะการเรียนเรื่องอะไรอย่างเนาะ
0: คร
1: ับ เยอรมันไม่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกใช่ไหมต่อมาฟุตบอลโลก
0: พึ่งตกไปรอบแปดรอบ32ทีมเลยครับพี
1: ่ตกนี
0: ่ตกไวมากปีนี
1: ้ฝรั่งเศสอาร์เจนตินาและอังกฤษจำได้แล้ว
0: ใช่
1: สเปนฝรั่งเศสจะสเปนจะเจอฝรั่งเศสใช่ไหมอาร์เจนตินาจะเจอกับอังกฤษนะคะ
0: คืนนี้แหละนัดแรกครับ
1: คืนนี้แล้วนี่
0: คืนนี้แหละ
1: ม
0: ีฝรั่งเศส
1: คืนนี้แหละคืนนี้แหละ
0: คืนนี้ตีสองฝรั่งเศสเจอสเปน
1: เชียร์ใครดีเอาจริงๆนะสเปนก็เป็นทีมเต็งมาตั้งนานแล้วเนาะ
0: สเปนในก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขายกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะ
1: ใช่จำได้ว่าสื่อก็นำเสนอกันว่าเขาเป็นเต็งอ่ะ
0: ใช่สเปนเนี่ยนะฮะเต็งหนึ่งนะแต่ว่าพอแข่งไปแล้วเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสเนี่ยเขาถูกยกให้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนนะครับแล้วเต็งสองก็เป็นสเปนกับอังกฤษร่วมกันเขาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกนะที่สี่ทีมในตารางอันดับโลกนะฮะของปีนี้เนี่ยนะฮะอันดับ1 2 3 4เข้ามารอบสุดท้ายแบบนี้4ทีมไม่มีม้ามืดไม่มีอันดับอื่นเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: นี่คือเป็นทีมเต็งทั้งหมด
0: โอ้คือเหมือน FIFA เขาก็วางอันดับไว้แล้วตามสายนะ1 2 3 4คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะเข้ามาเจอกันรอบรองตรงนี้แหละแล้วทุกปีมันก็จะมีอะไรผิดพลาดมันก็จะมีทีมยงทีมใหญ่อะไรตกกันไปบ้างนะครับโอ้โหแต่ปีนี้เนี่ยนะเขาบอกอันดับโลกเนี่ยนะฮะคือการจัดอันดับโลกเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะแล้วก็อันดับสองเนี่ยเป็นสเปน อันดับ3ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ

0: สี่ในอังกฤษ
1: ถึงจะเป็นอังกฤษใช่ไหมเออเนี่ยแล้วขนาดฝรั่งเศสเองกุนซือยังบอกว่าสเปนเหนือกว่าทีมตัวเองอ่ะ
0: อ๋ออาจจะเป็นจิตวิทยานะโยนใส่กันนะว่า
1: เออใช่ก็ไม่รู้แล้วนี่เขาให้สัมภาษณ์เป็นทางการเลยว่าเออเขายกให้สเปนเหนือกว่า
0: เออก็ถ้าดูตามอันดับโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: เออ
0: แต่มันก็คะแนนมันก็จะไล่กันนะคะแนนก็จะไล่กันห่างกันแค่อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยห่างกันแค่สามคะแนนครับค่าสัมประสิทธิ์คะแนนนะฮะฝรั่งเศสในอันดับ3ของโลกถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้ก็ต้องถือว่าสเปนเหนือกว่าแต่ฟอร์มการเล่นแล้วแต่มุมมองปีนี้เขาบอกฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีจุดอ่อนเลยอะพี
1: ่โอ้โห
0: ถ้างั้นฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีจุดอ่อนเลย
1: ถ้างั้นพี่วิชาญซื้อไปสรีบัตรมาไว้ก็เขียนฝรั่งเศสไปเขียนสเปนไปให้หมด
0: เขาเริ่มซื้อกันแล้วใช่ไหม
1: แต่ซื้อแล้ว
0: ถ้าเกิดว่า
1: ซื้อแล้ว
0: แต
1: ่
0: ก็
1: รอทายอยู่
0: แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะใช้ปฏิบัติก็มาร่วมกับเอ็มคอร์ดเรานะพี่นะ
1: ใช่มีเลยบอกเลย
0: กิจกรรมเอ็มคอร์ดของเรานะฮะเออใช้วิธีการโหวตนี่นะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันคล้ายๆกันพี่คล้ายกับการซื้อปฏิบัติอันนี้ใช้มือถือคลิกเข้าไปเนี่ยเชียร์เอ็มคอร์ดพิมพ์เลยนะเชียร์ CHEER เนี่ยนะฮะเชียร์แล้วก็ดอทเอ็มคอร์ดนะฮะแล้วก็เข้าไปเหมือนกับคุณจะเอากี่โหวตคุณก็ซื้อไปคุณอยากจะโหวตก็อยากจะโหวตฝรั่งเศสอยากจะโหวตสเปนอยากจะโหวตอังกฤษอยากจะโหวตอาร์เจนตินากี่โหวตก็ซื้อโหวตเหมือนเราซื้อไปเซ็นยบัตรเปลี่ยนมาซื้อโหวตแทน
1: เอออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็คลิกไปชื่อคุณก็จะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วถ้าทีมของคุณที่คุณเลือกไว้เป็นแชมป์เตรียมรับรถตู้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของรางวัล2,600,000 บาทครับพี่ที
1: ่
0: เอ็มคอร์ดเราเตรียมเอาไว้ทั้งหมดเออนี่ผมมีเสียดายเลยเราเป็นคือผมเนี่ยอ่านข่าวนะเดินเข้าสตูทุกวันเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของฮอนด้าเลยนะเขามาตั้งไว้นะมันตั้งยั่วไว้เพื่อให้ผมตลอดเลยผมโอ้โหเอฮอนด้าไฟฟ้านี่มันทำไมสวยจังมันใช้ไฟฟ้าด้วยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะ
1: เออ
0: แต่เขาไม่ให้พนักงานหรือญาติ
1: ไม่ได้
0: เขาบอกเดี๋ยวเกิดดวงถึงดวงเราจะดีได้จริงคนก็ต้องคอรหาว่าไอ้จามอนน
1: ี่ไงแน่ๆ
0: ไอ้จามอนมันไม่เล่นถ้าเราถึงเราจะบอกเอ้าก็ดวงเราอ่ะเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขา
1: ไม่ได้
0: คนจะคอรหาแน่ว่าเรา
1: แน่นอนเขาบอกอุ้ยนี่สงสัยเขาต้องล็อกไว้ให้คนของเขานั่นแหละ
0: อดเลย
1: เดี๋ยวเจ้าของก็ยกค่าไปเลย
0: จะเอามือถือพ่อแม่เอามือถือคุณภรรยาก็ไม่ได้
1: เ
0: ดี๋ยวเขาสืบพิสูจน์มาแล้วอ้าว
1: ทำครอบครัวไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ครอบครัวไม่ได้แต่คนอื่นคุณผู้ฟังเนี่ยลองดูนะดวงเกิดเป็นของเราขึ้นมานะของรางวัลเยอะมากนะเออเชียร์เอ็มคอร์ดนะลองดูนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะพี่เผื่อยุคใหม่นะใครที่เกียดเขียนแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะยังชอบไปสนียบัตรคลาสสิกก็ไปดูได
1: ้ไม่ต้องเขียน
0: รอสักรออีก2วันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้คู่ชิงตอนนั้นแหละมันจะเป็น50-50ละใช่ไหมตอนนี้มัน4ทีมมันยังเยอะอยู่เดี๋ยวรอ2คืนนี้ผ่านไปจะได้รู้ว่าใครชิงใครแล้วค่อยเขียน
1: เออถ้าฟังจากเราอ่านข่าวเมื่อกี้ฝรั่งเศสไปเลย
0: เออผมก็ว่าปีนี้เอาจริงนะผมว่าฝรั่งเศส
1: เ
0: พราะมันเก่ง
1: เออ
0: มันเก่ง
1: เนาะก็เก่งแต่ก็ไม่แน่
0: ฟุตบอลโลกเขาบอกบอลลูกกลมๆ มีลมอยู่ในรู
1: ใช่ลูกกลมๆนี่แหละเขาไม่แน่อีก
0: ครับผม
1: แล้วแต่นะเออตามอัธยาศัยต้องบอกว่าตามอัธยาศัยนะคะมันก็สนุกตรงนี้เมื่อวานนี้ก็อ่านอีวิเคราะห์พวกเว็บพนันออนไลน์เนาะ
0: ครับ
1: เขาก็

0: ยกสเปนเหมือนกันนะ
1: ให้สเปนเหนือกว่าใช
0: ่
1: หรอ
0: เหนือกว่าใช่
1: โ
0: อ้พวกวิเคราะห์อ่ะพวกวิเคราะห์ทั้งหลาย
1: อา
0: จจะใช้จิตวิทยาก็ได้นะแบบว่าเหมือนเอาเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันอ่ะเขาอาจจะแบบเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะ

0: เล่ามือไม่อยากเสียตังค์อะไรหรอก
1: ส่วนทีมชาตินอร์เวย์นะปีนี้ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่าถือว่าแฟนบอลก็สร้างสีสันนะไอ้ท่าพายเรือเขาอะเห็นไหมพี่ตอนนี้เป็นไวรัลไปทุกแทบจะทุกวงการเลยนะ
0: โอ้
1: ไอ้ท่าแบบที่เหมือนกับตั้งมือขึ้นมาแล้วก็พายเรือแบบวู้แล้วก็เนี่ยแบบทำท่าพายเรือวู้วู้วู้เนี่ยนะแฟนบอลก็สร้างสีสันแล้วก็ผลงานของทีมก็มาไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้นักเตะชุดบอลโลกเนี่ยนะครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหแฟนบอลคือถ้าเป็นบ้านเราต้องบอกมืดฟ้ามัวดินเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะครับมารอต้อนรับนักเตะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุดที่ทำผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาตินอร์เวย์คือทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแฟนบอลเนี่ยไปแน่นตั้งแต่สนามบินที่กรุงออสโลเมืองหลวงจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เส้นทางที่มุ่งหน้ามาพระราชวังของเมืองออสโลนะฮะก็มีแฟนบอลเนี่ยนะครับเต็มสองข้างทางเลยเมืองแน่นเมืองแน่นเขาบอกงานนี้น่าจะมีเป็นแสนคนนะพี่ที่ออกมา
0: ค
1: ่ะโอ้เมื่อวานถ้าใครไปอยู่ที่นอร์เวย์พอดีนะโชคดีมากเลยอ่ะนะครับอุณหภูมิตอนนี้นอร์เวย์ก็29องศาร้อนไหมพี่ร้อนไหม29
0: ร้อนอยู่ร้อนตอนนี้ที่ยุโรปอ่ะร้อนเกือบทุกประเทศนะ
1: โอ้นี่นอร์เวย์29เนี่ย
0: นี่นอร์เวย์แล้วก็ถือว่ า,
1: ค, วาคือคนยุโรปก็คงจะรู้สึกความรู้สึกคือร้อนมากนะ29เนี่ยเนาะประเทศเขาประเทศเมืองหนาวอ่ะแล้วต้องมาเบียดกันเป็นแสนคนท่ามกลางอากาศ29องศานี่โอ้โหเขาคงไม่ค่อยคุ้นชินนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ปกติปกติก็ได้เห็นภาพนี่แหละนักเตะคือทีมที่ประสบความสำเร็จหน่อยก็แน่นอนนะก็จะมีแฟนบอลไปรอรับนะฮะทีมไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เห็นมาแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะจากที่จองเครื่องบินไว้ให้ก็ยกเลิกแล้วบอกให้นักเตะกลับบ้านกันเองก็มี
0: ทิ้งเฉย
1: ทำผลงานไม่น่าประทับใจไม่ปลื้มรัฐบาลไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็มี
0: โอ้แล้วเวลาเขาจะเรียกเก็บตัวเนี่ยไม่รู้เรียกกันยากไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
1: เ
0: ออหรือกลับไปบ้านก็ไม่ต้องคบกันแล้วอย่างเงี้ย
1: เขาก็จะมีในแต่ละเดือนเขาจะมีนะพี่เป็นเหมือนว่าเป็นฟีฟ่าเดย์คือวันของทีมชาตินะครับเขาจะมีกำหนดว่าเรียกเข้าแคมป์ได้วันที่เท่าไหร่นักเตะก็ต้องมารายงานตัวปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดินทางมาแล้วก
0: ็
1: ฟีฟ่าเดย์ในช่วง2สัปดาห์นี้นักเตะก็ต้องอยู่กับทีมชาติเขาก็จะบางอย่างสมมติว่านักเตะเล่นอยู่ในอังกฤษแต่ต้องกลับมาที่บราซิลอย่างนี้นะครับสมาคมฟุตบอลเขาจะส่งเครื่องบินไปรับให้นักเตะมารวมกันมาเจอกันที่ลอนดอนนะทุกสโมสรก็มากัน 4-5 คนก็มารวมกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาที่จะอยู่ในสเปนมารวมกันนะแล้วก็รวมกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาจะมีเครื่องบินมาส่งอะไรแบบนี้ครับพี่อีกแค่3นัดเท่านั้นนะฟุตบอลโลกก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลกก็เร็วกันนะพี่จากเดือนที่แล้วเพิ่งเริ่มเตะกันนะวันละ4คู่โอ้โหดูกันเพลินเลยนะฮะบางคนบอกไม่ชินเลยอ่ะดูมาเดือนนึงตอนนี้ไม่มีบอลโลกดูแล้วอ่ะจะหมดแล้วอ่ะ
0: แล้วมีอย่างอื่นให้ดู
1: จะเดี๋ยวก็อีกเดือนนึงก็เปิดฤดูกาลพวกฟุตบอลยุโรปบอลไทยด้วยนะฮะไทยลีก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็รอดูรอเชียร์กันไป
0: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: เชิญค่ะน้องรุ่งเรามีขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวนะฮะหาแป๊บนึงครับพี
0: ่ค่ะ
1: วันนี้ไม่ได้ลืมนะฮะลืมหน้าที่ของตัวเองเนี่ยฮะโดนตัดเงินเดือนไหมฮะเนี่ย
0: โดนแล้ว2บาทค่ะ
1: โดนแล้วโดนแล้วนะครับไม่ได้เตรียมไว้เราลืมนะฮะไม่ได้ทำไม่ได้มาหลายวันนะฮะ
0: ได้ได้เดี๋ยวพี่สีจะประกาศของประกันสังคมนิดนึงก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569นี่ใกล้มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาเช็คกันก่อนดีกว่าว่าคุณนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมี2กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกคือผู้ประกันตนได้แก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ยังคงส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานแล้วก็หักเงินเดือนส่งประกันสังคมอยู่ทุกเดือนนั่นแหละคือคุณอันนี้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2คือนายจ้างค่ะที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้คุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สามารถโทรสอบถามสายด่วน1506กด9ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขตวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ไปเช็คแล้วก็ลงทะเบียนให้ทันนะคะเข้าไปในแอปได้สะดวกเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปแล้ว SSO Plus ค่ะน้องรุ่งลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะ
1: เยี่ยมไปเลยนะครับงวดเข้ามาแล้วเนาะงวดเข้ามาแล้ว
0: ใช
1: ่นะครับส่วนบันเทิงและกีฬานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะล่าสุดจ่าพิชิตโดนจับได้แล้วนะคะลุง
1: อ้าว
0: จ่าด็อกเตอร์พิชิตอ่ะแกเป็นแกเคยเป็นทหารแล้วก็มาย้ายมาสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็จบด็อกเตอร์ด้วยคือนี่เป็นการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ทางกรมเนี่ยเข้าแจ้งความกับกองปราบให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าศาลอาญาอนุมัติหมายจับไป3รายประกอบด้วยที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือนายวินอีกคนนึงเป็นน้องสาวของนายวินแล้วก็อีกคนนึงก็คือจ่าพิชิตนี่แหละค่ะดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางชุดสืบนั้นได้ร่วมกันจับกุมจ่าพิชิตได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายก่อนหน้านี้สองคนนั้นถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่อุ้ยเขาจะไปลาวนะคะปรากฏว่าสปป.ลาวควบคุมตัวไว้ให้ค่ะน้องรุ่งที่ตม.หนองคายแล้วก็รับตัวข้ามแดนกลับมานะคะสองพี่น้องทั้งนายวินแล้วก็น้องสาวส่วนจ่าพิชิตเนี่ยเพิ่งจับได้เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายในกระบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเอ็นบอกว่าพอจับได้เจ้าตัวบอกว่าอุ้ยกำลังเดินทางมามอบตัวที่กองปราบอยู่พอดีก็ใช่ค่ะ
1: นะต้องหลายวันไม่ได้มานะ
0: ไม่มาแต่ว่าไปลวกที่ด่านตม.หนองคายอ่ะมันใช่เหรอ
1: กำลังจะมามอบตัวพอดี
0: จะมาพอดีจะมาพอดีแต่ว่าไปรวบตัวได้ที่ด่านหนองคายนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะคุมตัวมาที่กองปราบแล้วเนาะจับแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคนเดียวกับจ่าพิชิตที่เป็นเจ้าของ

0: ของเพจดังๆไม่ใช่เนาะ
1: ไม่แน่ใจเลยพี่อันนี
0: ้โอ้ที่ว่าไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นหมอนะคะเออเพจที่ชื่อจ่าพิชิตอะไรนั่นเนาะ
1: ครับ
0: หรือก็ไม่คิดว่าไม่น่าใช่แต่คนนี้เก่งจริงเคยเป็นทหารแล้วก็เรียนจบด็อกเตอร์อ่ะก็เลยมาทำงานที่นี่นะคะก็เป็นด็อกเตอร์จริงนะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: แล้วก็วันนี้มีประชุมครม.วันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่การรื้อเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนค่ะน้องด้วย
1: อ๋อ
0: ก่อนประกาศว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีกลุ่มตกหล่นอีกประมาณเกือบ6ล้านนะคะ6ล้านคนน่ะนี่แหละเด
1: ี๋
0: ยวเข้าใจว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะเอาข้อมูลเข้าไปชงสู่ครม.แล้วก็จะเคาะเกณฑ์กันว่าบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยกลุ่มตกหล่น5ล้านกว่าเกือบ6ล้านเนี่ยจะได้ไหมจะยังไงจะปรับเกณฑ์กันแบบไหนอย่างไร
1: นะคะครับ
0: วันนี้ในครม.
1: อ๋อก่อนที่จะประกาศรายชื่อออกมาใช่พี่เนาะ
0: ใช่ถูกต้องเดือนเดือนนี้แหละเนาะอีกไม่กี่วันนี่เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อ๋อค่ะขอพักฟังเพลงสดสักเพลงนะพี่นะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: สอง

0: ูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุก

เสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะเชิญฉังดง
4: ครับก็ตามความเชื่อคนไทยนะพี่สีที่เขาบอกว่าเวลาเราก่อนที่จะมีงานมงคลหรืองานดีๆมันจะมีมารผจญนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะบางคนแต่งงานก่อนแต่งงานจะมีเคราะห์บางคนก่อนบวชอย่างเงี้ยก็จะประสบเหตุประสบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ที่ราชบุรีเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะยิ่งตอกย้ำความเชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบางคนบอกจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทนะครับก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ24นะครับเขาเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับญาติเนี่ยเตรียมงานเตรียมจัดพิธีบวชให้นะเจ้าตัวก็อยากจะบวชทดแทนบุญคุณนะแต่ไม่ทันได้บวชเนี่ยไม่ทันได้บวชจากที่จะที่บ้านจะจัดงานบวชกันต้องมาจัดงานศพ
3: งานศพ
4: ต้องมาจัดงานศพให้กับเจ้าตัวแทนนะครับก็ครอบครัวเลยบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อแบบหลานมีความตั้งใจนะแต่ตั้งใจจะบวชเพราะฉะนั้นก็ในการจัดงานศพเนี่ยนะฮะเขาจะจัดงานบวชควบคู่กันไปเลยเขาจะขอแห่เอาศพเนี่ยเหมือนกับแห่หน้าไฟนะครับไปในตัวด้วยเลยเหมือนกับตามเจตนาของทางผู้เสียชีวิตนะครับว่าเขาอยากจะทดแทนบวชทดแทนบุญคุณเขาก็เลยจะนี่นะฮะจะจัดพิธีบวชกับงานศพในงานเดียวกันไปเลยสิโอ้โหนะฮะชีวิตคนเราต้องไม่ประมาทนะ
3: จริงทุกนาทีมีค่าไม่ประมาทเนาะเรื่องขับรถขับราก็บอกว่าอะไรรู้ไหมอีก3วันเนี่ยดาวอาทิตย์พลิกไ
4: อ3วันที่วันหยุดอาทิตย์หน้าเนี่ยเหรอพี่เหรอ
3: ใช่ยายไปไหนไม่รู้จริงๆนะคือบางคนถ้าอ่านไม่เคยเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาอะไรพวกเนี้ยเอาง่ายๆพอแบบไปสะดุดที่เขาบอกเอาก็หมอดูอะไรอย่างนี้นะว่าคนนี้ห้ามออกจากบ้านคนนี้จะมีโชคจะมีเพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีไอ้ความเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะเชื่อไหม
4: เออ
3: ก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ
4: ต้องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็นะจะได้ระวังไว้นะจะได้ระวังกันเอาไว
3: ้นะอยู่ที่เราอ่ะต้องระวังเอาไว
4: ้ครับผม
3: ระวังเอาไว้นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็คือนั่นแหละเราไม่ประมาทเราไม่อะไรก็คือดูดีๆเรื่องของรถเรื่องของอะไรอย่างนี้นะคะมีข่าวเหล่านี้มันสะเทือนใจหนักกว่าเดิม
4: ครับ
3: พรุ่งนี้ตีห้าเราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ
4: ครับไปแล้วครับ